0: จะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชน แก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมประโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปอพ่อเขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซ่าบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Line และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุทวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนคร นครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำ

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนงกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ทะแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนา

0: จะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
6: ก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก
5: ็
6: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านฝั่งประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
5: ครับ
6: ซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
5: ครับแล้วพันธบัตรออมพลัสนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
6: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ small lot first นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้มั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์จะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสจะมีอยู่2รุ่นด้วยกัน นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปี
5: คร
6: ับ อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยในการจองซื้อพันธบัตรออม plus บนระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออม plus ผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
5: ็
6: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออม plus ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
5: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างอะครับ
6: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
5: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
6: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมพลัสเนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัสเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
5: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
6: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมพลัสเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
5: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
6: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ
5: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
6: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่า สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
5: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
6: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
5: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
6: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
5: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนในเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
6: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไวซ์ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมพลัสในวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับขอบคุณครับ
5: ครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
10: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของ คนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
9: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
11: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็นreference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
9: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนันทิกาหิปาโลรายงาน
1: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
13: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
12: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
14: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
12: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสม.ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพ.มาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
16: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1ต่อ4หรือ1ต่อ5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
15: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบ Real Time
17: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพลางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
15: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
19: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
22: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
24: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังครบธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะท่านสมศักดิ์กิติธรคุณนะคะได้มาร่วมพูดคุยกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการประชาสัมพันธ์กันไปรอบนึงแล้วนะคะกับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ค่ะก่อนอื่นค่ะขอสวัสดีค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะท่านสมศักดิ์กิติธรคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังและพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่เคารพรักทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคงจะต้องเรียนถามท่านนายกนะคะว่าอยากให้ท่านนายกได้ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้เข้าใจถึงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินค่ะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10นะคะว่ามีความเป็นมายังไงค่ะและทำไมปีนี้ค่ะเราจังหวัดกระบี่ถึงได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับสำหรับงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะของบุคลากรกู้ชีพกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์ของท้องถิ่นซึ่งครั้งที่9จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครส่วนครั้งที่10นะครับจัดขึ้นครั้งที่11นะจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเจ้าภาพรับส่วนร้อยต่อไปนะครับส่วนครั้งที่10ก็จัดที่จังหวัดกระบี่ของเราครับสำหรับปี2569นี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของพี่น้องชาวกระบี่และอบจ.กระบี่ครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งที่10ซึ่งนอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบทศวรรษของการจัดงานแล้วครับทางผู้จัดยังเห็นว่ากระบี่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับโลกที่มีความหลากหลายนะครับทั้งพื้นที่บนบกหมู่เกาะชายและชายฝั่งทะเลการมาจัดที่นี่จึงตอบโจทย์ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกและทางทะเลให้ครอบคลุมตามมาตรฐานสากลครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าฟังแล้วเราต้องภูมิใจแทนชาวกระบี่เลยนะคะท่านนายกคะที่ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่10เนี่ยเขาเลือกที่จะมาจัดที่จังหวัดกระบี่เรานะคะสำหรับความพร้อมนะคะท่านนายกคะความพร้อมในการที่เราจะจัดงานในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนะคะที่เราจะจัดขึ้นที่เดอะแพลทินัมฮอลล์จังหวัดกระบี่ค่ะทางอบจ.กระบี่แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
1: ครับในเรื่องของความพร้อมต้องบอกว่ากระบี่เราพร้อมเต็มร้อยครับทั้งทางอบจ.กระบี่เองได้ประสานงานกับทางจังหวัดสพช.สาธารณสุขจังหวัดรวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสถานที่จัดงานเดอะแพลทินัมฮอลล์มีความกว้างขวางพอสมควรนะครับสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะวิทยากรบุคลากรทางการแพทย์และกู้ชีพจากอปท.ทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเดินทางมานับพันคนนะครับได้อย่างสบายนะครับก็คงเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้ให้เขาเห็นจังหวัดกระบี่ของเราอย่างเต็มรูปแบบครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้โรงแรมแถวในเมืองน่าจะเต็มกันหมดแล้วฝนว่า
1: ครับทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารนี่น่าจะมีการจองกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองนี
0: ่
1: ก็คงจะเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ลามไปถึงบริเวณอ่าวพะนางนะครับคลองม่วงด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราได้ดีในช่วงของหน้ากินซีซั่นนี้นะท่านนายก
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะภายในงาน3วันค่ะท่านนายกค่ะเรามีหัวข้อหรือว่ากิจกรรมหลักๆอะไรบ้างคะที่จะ อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้เล่านะคะเบื้องต้นให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดนึงเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเผื่อว่าเขาจะได้มีการลงทะเบียนเพิ่มไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: สำหรับการลงทะเบียนนะครับผู้มาร่วมในครั้งนี้นะครับครั้งที่10นี้วันนี้ก็ประมาณ 1,800 คนครับไปแล้วรวมถึงคณะสื่อมวลชนทั้งวิทยากรแล้วก็เจ จากเจ้าหน้าที่จากสพช.เองผมว่าก็ร่วม 2,000 คนเข้าไปแล้วนะครับครับเพราะนั้นกิจกรรมในวันแรกคือวันเปิดนะครับวันที่5สิงหาคม2569นี้จะมีที่พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งตอนแรกนี่นะครับเราเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาเป็นประธานเปิดนะครับก็ยังไม่ตอนต้องบอกตรงๆครับตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับแต่เราก็ได้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยไว้แล้วว่าให้ท่านมาร่วมในพิธีเปิดด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เป็นส่วนแรกก็คงจะมีการบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาช่วยระบบกู้ชีพและก็ในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาเรื่องการกู้ชีพทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเมืองท่องเที่ยวนะครับชายฝั่งอย่างบ้านเรานะครับก็ตามโปรแกรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา45นาทีก็เป็นการลงทะเบียนนะครับของวันที่5นะครับวันที่เวลา8นาฬิกา45นาทีจนถึง9นาฬิกา45นาทีก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมในการประชุมสัมมนานะครับแล้วก็ท่านผมเองก็คงเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับต่อที่ประชุมนะครับแล้วก็กล่าวเปิดโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายพัฒนาพรหมพัฒน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการมอบโล่รางวัลนะครับหน่วยงานปฏิบัติประเภทปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดีเด่นนะครับประจำปี2569แล้วก็มอบโล่รางวัลหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นประจำปี2569นะครับมอบโล่รางวัล N Emergency นะครับ Response นะครับ OutstandingAward นะครับโดยการมอบโล่รางวัลจังหวัดที่ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับประจำปี2569นะครับหลังจากนั้นเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาจะเป็นการบรรยายในหัวข้อขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยนะครับด้วย AI ยุทธศาสตร์สู่ระบบอัจฉริยะระดับชาตินะครับโดยดร.ศักดิ์เสกขุนทศนะครับที่ปรึกษาอาวุโสด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์นะครับขององค์การมหาชนนะครับส่วนเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็เป็นการบรรยายหัวข้อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพนะครับโดยนายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้ะพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวมาคุย
3: ค่ะในช่วงของข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:22 นกันแล้วกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะถึงเวลา 8:00 นนี่ละเวลาประมาณ 7:57 นได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ปะทะกับกลุ่มคนร้ายบริเวณพื้นที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลานะคะเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ก็ได้ประสานขอกำลังหน่วยสนับสนุนเข้าคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วโดยอยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะด้านหน่วยความมั่นคงก็ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจขั้นสูงสุดโดยให้ทุกจุดตรวจและด่านความมั่นคงเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะกำชับให้ทุกสถานีเตรียมความพร้อมเต็มอัตราตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือสถานการณ์แทรกซ้อนหรือขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและตอนนี้นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สำหรับในข่าวที่แชร์ออกมานี่ก็ดูด้วยนะคะว่าเป็นข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องข่าวสารตรงนี้หรือไม่จะทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้ทราบข่าวที่ถูกต้องมีข้อมูลชัดเจนกันด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันนี้เป็นการเริ่มนะคะในเรื่องของการจองนะคะหรือว่าในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะคะหมดในเวลา21วินาทีแป๊บเดียวเองนะคะท่านผู้ฟังมีหลายช่องทางล่ะที่สามารถจะเข้าไปได้เดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกนะคะว่าจองต่อ3ถึง5สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยออมปลอดภัยSME เข้าถึงทุนและสกัดทุนเท่ากันอ่ะ

มาดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะผู้ฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีและสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจนเลยนะคะที่จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนรายย่อยทำให้เงินทุนในระบบไหลไปสู่ประชาชนและเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนหรือกลุ่มที่มีความพร้อมมากกว่าค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันธบัตรออมพลัสนี่ก็ได้รับการออกแบบที่จะให้ประชาชนทั่วไปเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงค่ะพร้อมใช้หลักการจัดสรรนะคะแบบ small lot first นะคะหรือว่าให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะคะกับพันธบัตรออมพลัสนี้ก็จะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมขั้นต่ำเลยท่านผู้ฟังค่ะขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแอปพลิเคชัน Bond Connect นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ยังเร่งเปิดช่องทางของในเรื่องของการที่จะไม่ให้ประชาชนนะคะได้ไปเข้าสู่ในช่องทางของทุนเทาบัญชีม้าการพนันออนไลน์ธุรกิจผิดกฎหมายและเงินนอกระบบนะคะที่บิดเบือนการแข่งขันเป็นการปิดช่องทางเหล่านี้ล่ะค่ะเพราะว่าเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายไม่เพียงที่จะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะคะแต่ยังเบียดพื้นที่ของผู้ประกอบการสุจริตทำลายความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันได้ยากขึ้นด้วยในด้านการลงทุนค่ะก็มีการเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและความชัดเจนด้านนโยบายนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้า Data Center เศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งจะนำมาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามกันนะคะตรงนี้พันธบัตรออมพลัสนะคะวันนี้ก็เริ่มกันวันแรกก็มีการจองนะคะหมดภายใน21วินาทีนะคะท่านผู้ฟังและทางรัฐบาลก็บอกว่าจะมีการเปิดให้จองรอบถัดไปนะคะวันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมกันด้วยขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะก็ได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออมเงินอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะผลักดันในเรื่องเหล่านี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนการออมแห่งชาติในการให้ประชาชนได้ออมผ่านช่องทางพันธบัตรของรัฐบาลนะคะแล้วก็สำหรับพันธบัตรนี้ก็ถือว่าใหม่หมาดๆนะคะที่จะให้เราได้จองกันในวันนี้รอติดตามข่าวสารกันหรือว่าจะไปยังช่องทางนะคะที่จะมีการจัดสรรที่จะให้เราได้ทราบกันตรงนี้นะคะคือแพลตฟอร์มบอนConnect นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะกับท่านผู้ฟังข่าวเราไปยังข่าวสารอื่นๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเราก็จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลที่ออกมานะคะว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมถ้าว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเราสามารถที่จะเข้าถึงที่จะสามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยนะคะในการเข้าถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่าแต่ละนโยบายนี้ต้องการจะให้ประชาชนในทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยได้รับประโยชน์เหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:39 นนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะสำหรับสิทธิ์
ในการให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักก็เริ่มนะคะที่จะให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะข้าราชการนี่แหละเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายนะคะสำหรับโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะการรักษาเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตามที่กรมบัญชีกลางได้มีกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2561เป็นต้นไปนะคะก็จะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาการปรับเข้าระบบหรือกรอบรายการยาและแต่กรณีค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการใช้นะคะสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2563ค่ะดังนั้นเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปตามอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงมีการสมควรนะคะที่จะให้ดำเนินการนะคะใน2ส่วนด้วยกันคือการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายยานะคะในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นและถ้าว่าสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาก็ให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดกันได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของทะเบียนราษฎรตอนนี้นะคะก็มีการยกระดับกันแล้วเพื่อที่เป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีนะคะเปิดโดป้า NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะท่านผู้ฟังเรามีส่วนที่จะช่วยตรงนี้กันได้ด้วยนะถ้าว่าพบเห็นนะคะการกระทำที่ผิดนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นการสกัดกั้นบัญชีมาและนอมินีมาดูเรื่องนี้กันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางค่ะโดยทางกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือชื่อ DOPA NICE Center นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศกันนะคะซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นนะคะแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆค่ะเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรั
ทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนนั้นลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่กลไกกลางนะคะในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั่วประเทศนะคะรวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นค่ะเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและน่าเชื่อถือของทะเบียนราษฎรของประเทศไทยกันด้วยนะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่พบเห็นความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 0ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรนะคะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนค่ะกรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราก็มีส่วนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้กันได้เพื่อป้องกันนะคะในการตัดต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันมีข่าวสารอะไรกันบ้างที่น่าสนใจพบกันกับช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับท่านผู้ฟังเราลงมาพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะทั้ง4จังหวัดนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองลงไปพังงาภูเก็ตและกระบี่กันนะคะมิจฉาชีพชวนวิ่งนี่เราแทรกข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของกระแสงานวิ่งและกิจกรรมสะสมระยะกำลังได้รับความสนใจเรื่องไหนกำลังเป็นกระแสมิจฉาชีพเขาก็จะไม่แพ้ในเรื่องนี้กันก็อาศัยโอกาสนี้ล่ะค่ะในการสร้างเพจหรือว่าส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมอ้างกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมฟรีหวังจะขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะก่อนลงทะเบียนทุกครั้งกันท่านผู้ฟังขาควรตรวจสอบผู้จัดงานและเว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนทุกครั้งอย่าเผลอคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือกรอกข้อมูลสำคัญโดยไม่ตรวจสอบนะคะข้อมูลของเรานี่สำคัญทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเจ้ามิจฉาชีพนี่เขาพยายามนะคะที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวเราตรงนี้ไปละค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเวลา 7:00 นค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร3ชั้นย่านพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลา40นาทีจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระรนได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมบียอนกะตะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเร่งเข้าระงับเพลิงและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายใน45นาทีโดยสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้สำเร็จนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยภายหลังการควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและประเมินความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้มีการกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่น้ำโมที่

0: User entered
1: ร่วมมือค่ะว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองนะคะเช่นการงดใช้แฟลชการใช้แสงไฟทุกชนิดแล้วก็งดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางกันนะคะและการปล่อยเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็จะมีการเสริมกิจกรรมนะคะเช่นมีการในเรื่องของนิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลบรรยากาศเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวางไข่และไฮไลท์พิเศษนะคะก็มีการลุ้นผู้โชคดี5รางวัลกันด้วยนะคะแล้วก็มีการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรังที่4ลงสู่ท้องทะเลกันนะคะท่านผู้ฟังคะทางจังหวัดพังงาเขาเข้มในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามนำเจ็ตสกีเข้าพื้นที่จังหวัดเตือนฝ่าฝืนเจอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้บัญชาธนูอินก็ได้นำคณะทำงานนะคะป้องกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่นะคะเกาะละวะใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงได้นำนักท่องเที่ยวมาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเตะตำบลคลองเขียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการวางอวนการทำประมงของประชาชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกันด้วยนะคะขณะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของการประชุมกรอจังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหรือกรอจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็มีการนำเสนอนะคะในการติดตามความก้าวหน้ามีการพิจารณาเช่นการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ธาราบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติยกระดับสู่ศูนย์วัดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็มีการติดตามข้อเสนอการขยายระยะเวลาสินค้าผ่านแดนไปยังเมียนมาและการผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระนองนะคะรวมถึงรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและแรงงานของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังค่ะการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่านะคะจังหวัดกระบี่ด้วยที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม็กโอเนียยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทอดรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ทุกฟังทุกผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับช่วงนี้ก็จะนำรายการข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ๆข่าวที่น่าสนใจมาให้ฟังกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะครับก็เริ่มด้วยข่าวที่เป็นการเอาใจคนเดินทางนะครับด้วยการอัปเดตระบบขนส่งทางรางกันครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเปิดตัวขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศครับ SRT Bangkok Connect ปรับเส้นทางใหม่นะครับผมเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีอยุธยาพร้อมจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษยาวถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถ SRT Bangkok Connect นะครับหรือชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆที่เขาตั้งกันนะครับคือ BNEXT นะครับผมสะกดด้วยตัว BNEX นะครับก็ต้องบอกว่าในการเปิดให้บริการเที่ยวเดินรถวันหยุดเป็นวันแรกนั่นแหละครับผมท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับไปร่วมเดินทางกับขบวนรถนะครับผมก็ต้องบอกว่าซึ่งได้แบบเป็นการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแบบคึกคักมากๆเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็มีความสนใจในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใน อยุธยานะครับผมจึงมีการให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าการปรับรูปแบบบริการในครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นนะครับจากเดิมที่ต้องเริ่มที่สถานีดอนเมืองมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับก็ต้องบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมทั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่รถไฟสายสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีดอนเมืองและรังสิตนะครับตลอดจนผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองแล้วก็กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นแหละครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในครั้งนี้อย่างมากเลยแหละครับทางด้านผู้ว่าการรถไฟนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากเดิมเนี่ยช่วงเดือนเมษาถึงกุมภาที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ450คนและพุ่งสูงถึง800คนในวันหยุดนะครับจึงต้องมีการเร่งนะครับผมในการขยายเส้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับส่งผลให้นะครับผมมีการเปิดแล้วนะครับในวันเสาร์อาทิตย์คาดว่าจะดันยอดผู้โดยสารสูงเกิน 1,000 คนต่อวันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการรถไฟยังจัดโปรโมชั่นลดภาระค่าใช้จ่าย3เดือนเต็มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับเส้นทางแรกนะครับผมจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปดอนเมืองรังสิตและคลองพุทธานะครับอัตราค่าโดยสารมีเพียงแค่30บาทเท่านั้นเราก็ใช้จ่ายเพียงแค่30บาทก็สามารถเดินทางไปที่รังสิตและก็คลองพุทธาได้นะครับจากนั้นนะครับไปที่บางปะอินบ้านโพนะครับและสุดท้ายเลยคืออยุธยาเป็นปลายทางเนี่ยอัตราค่าโดยสารเพียง50บาทครับใครจะไปคิดแล้วครับในยุคนี้นะครับเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาราคา50บาทนะครับผมก็ผมคาดว่านะครับอยุธยาอาจจะคึกคืนขึ้นในช่วงหนึ่งเลยนี่แหละครับผมที่คนเขาเรียกว่าได้ทดลองการใช้บริการนะครับในการที่จะเดินทางไปอยุธยาในครั้งนี้นั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวนะครับไปกลับแล้วนะครับผมเริ่มเที่ยวแรกที่ตี55นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าเน้นรองรับกลุ่มคนทำงานนี่แหละครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมให้บริการวันละ4เที่ยวนะครับไปกลับนะครับเริ่มเที่ยวแรกที่ 9:05 นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สายท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างสะดวกสบายเลยแหละครับขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยของเรานะครับกับการเอาใจสายช็อปสายชิมทั่วประเทศนะครับผมช่วงนี้ก็เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ความสุขสบายนะครับของพี่น้องประชาชนกันนั่นแหละครับกระทรวงมหาดไทยนะครับขอเชิญชวนประชาชนและนักช็อปนะครับร่วมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569รวม9วันนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับที่อาคาร Challenger 1ถึง 3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีครับโดยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั่วประเทศกว่า770ล้านบาทครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้นั่นแหละครับพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานนะครับภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินครับพร้อมด้วยท่านอรสิทธิ์นะครับสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านวีราพรเกียรติชัยพัฒนะครับผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านสยามสิริมงคลนะครับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านประพีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยเน้นย้ำ2นโยบายสำคัญนะครับนโยบายแรกคือ One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพนะครับการรองรับรับรองมาตรฐานนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษและช่องทางการตลาดครับโดยมีการเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับผมนโยบายสำคัญอย่างที่สองเลยคือผลักดันเงินกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีนะครับในรูปแบบเฟรนไชส์ธุรกิจให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับเพื่อไม่ให้ผลิตสินค้า

ด้านท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับได้กล่าวเสริมว่างานปีนี้นะครับรวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะครับงานหัตถศิลป์สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับโอท็อปทั้งประเภทเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดโซนโอท็อปชนชิมกับเปิดตัวอีก4โซนใหม่นะครับบอกได้ว่าหลายโซนมากๆเลยนะครับซึ่งตัวไอ้4โซนใหม่นะครับประกอบด้วยโอท็อปมูเตลูนำเสนอเครื่องรางนะครับวัตถุมงคลและงานสินสายมูนั่นเองครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนในช่วงเวลานี้เลยนะครับต่อมาเป็นโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์นะครับงานหัตถกรรมดีไซน์ร่วมสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับโอท็อปลักชัวรี่ครับเครื่องประดับและอัญมณีพรีเมียมพร้อมการเจรจาธุรกิจแบบ B2B ครับหรือ Business to Business นั่นเองครับและสุดท้ายเลยคือโอท็อปสปิริตเทสติ้งนะครับนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับผมเป็น4โซนใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการในงานล้วนลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับตามนโยบายรัฐบาลโดยตั้งเป้าสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า600ล้านบาทดังนั้นนะครับผมก็เป็นการเชิญชวนนะครับประชาชนให้ไปร่วมเลือกซื้อและส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเกาะติดสถานการณ์พื้นที่ในบ้านเรากันต่อนะครับมาติดตามที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกเลยว่าเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราครับเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกาหรือ7 โมงเช้าของวันนี้นะครับ3 สิงหาคม 2569เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3 ชั้นซึ่งเกิดเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมชูก้ามารีนาครับบริเวณข้างโรงแรมบิยอนกระตาตำบลกระโดนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดนได้นำเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำนะครับเข้าเร่งระงับเหตุทันทีเลยนะครับโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ7 นาฬิกา 45 นาทีหรือ7 โมง 45นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พบการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงครับเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงรายละเอียดของความเสียหายขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับยังคงเข้าดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โดยละเอียดครับก็ทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามเร่งเข้าระงับ เหตุอย่างไวนะครับผมทำให้ไม่เกิดความเสียหายมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับเอาละครับมาต่อที่ข่าวภารกิจด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2569ครับชูแนวคิด Longevity by Yourฟาร์มาซิสต์นะครับหรือเภสัชกรคือที่พึ่งทางยาและสุขภาพที่ยืนยาวนั่นเองครับส่งเสริมให้ประชาชนนะครับใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับเวลา12 นาฬิกาหรือตอนเที่ยงนะครับที่ศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานนะครับโดยมีท่านสมสุขสัมพันธ์ประทีปรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับท่านพุทธชาติสังประพันธ์เภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสสจ.ภูเก็ตครับพร้อมด้วยเครือข่ายเภสัชกรภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมงานกว่า100 คนเลยทีเดียวครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเภสัชกรนะครับแล้วก็ส่วนการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและตอกย้ำบทบาทของเภสัชกรในฐานะที่เป็นที่พึ่งใกล้บ้านนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านยาแล้วก็สุขภาพด้วยครับภายในงานนะครับมีการจัดบูธให้ความรู้และบริการประชาชนรวม6 บูธนะครับประกอบด้วยเช็คแอนด์แชทครับรู้ทันก่อนป่วยช่วยชะลอการกินยานะครับโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลอบจภูเก็ตนั่นเองครับอย่างที่2นะครับผมบูธที่2คือนักล่าฉลากโภชนาการจับตาวายร้ายน้ำตาลแฝงครับโดยสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตครับบทที่3นะครับไมโครพลาสติกศัตรูร้ายใกล้ตัว Longevity ครับโดยชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตที่4นะครับ Longevity นะครับใช้ยาให้ถูกตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมารดาและทารกครับโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดภูเก็ตครับบทที่5คือยาแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและบูธสุดท้ายเลยครับ Stop NCDs นะครับ Start Living หมุนวงล้อหยุดโรคเรื้อรังเริ่มชีวิตที่ยืนยาวโดยเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดภูเก็ตครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงจากเยาวชนกลุ่ม Alita Club แล้วก็กิจกรรมให้ความรู้นะครับในบรรยากาศที่เป็นมิตรมากๆนะครับเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนให้กับชาวภูเก็ตครับเคลมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวครับจากจังหวัดใกล้เคียงที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยย้ำชัดหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านมาชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอพ.1เกาะละวะใหญ่นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแหละครับหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองครับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเต๊ะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งครับซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านโดยเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วและหวาดเสียวส่งผลกระทบต่อการวางอวนครับคลื่นแรงนะครับเสี่ยงทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับจังหวัดพังงานะครับจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งนะครับงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผู้ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับรวมถึงความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับในจังหวัดพังงานะครับยืนยันจะบูรณาการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับเอาละครับขยับจากจังหวัดพังงามาที่กระบี่กันบ้างครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับท่านปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังณแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนรันสุขครับตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่โดยมีท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับระบุว่ากระทรวงได้มีการมุ่งมั่นยกระดับผลการผลิตการแปรรูปการตลาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลครับพร้อมกล่าวชื่นชมชุมชนบ้านไหนหนังนะครับที่เป็นต้นแบบการรวมกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติครับโอกาสนี้นะครับทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับได้มีการมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นนะครับสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดหาครุพันธุ์ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรครับเช่นการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมผลิตภัณฑ์ประมงพื้นถิ่นครับเลี้ยงผึ้งโพรงและชนโรงครับสินค้า TI อย่างกาแฟโรบัสต้ากระบี่และร่วมพบปะเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นข่าวสารจากจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันครับกับการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับพร้อมด้วยท่านคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระนองครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามข้อแนะนำของภาครัฐโดยได้เน้นย้ำนะครับการปรับปรุงทั้งหนีไฟให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานครับดูแลสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่รวมถึงสถานประกอบการนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่ประกอบอาหารตามหลักสาธารณสุขด้วยแล้วก็มีการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดเลยนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับ จากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานบริการบางแห่งได้ปรับปรุงทางหนีไฟและระบบความปลอดภัยเสร็จสิ้นตามมาตรฐานแล้วครับส่วนแห่งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับทางคณะตรวจได้ให้คำแนะนำและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับซึ่งจังหวัดระนองจะยังคงบูรณาการการตรวจและก็การติดตามเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้ทุกแห่งปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็เข้มงวดนั่นเองครับต้องบอกว่าประชาชนแล้วก็พี่น้องที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับก็สบายใจได้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะแวะไปเที่ยวที่จังหวัดระนองก็เชื่อมั่นได้แล้วนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมแล้วล่ะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับอยากจะลาไว้ประมาณนี้นั่นแหละครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับผมกับผมและทีมงานสองคนเก็ต

0: ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
9: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
8: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
9: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
8: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
9: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
10: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
11: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
10: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
12: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
14: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
13: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
14: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
13: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
14: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
13: เมื่อเธอปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
16: รมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ยังรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะส่งกำลังใจกันให้ทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะวันจันทร์แล้วก็เป็นวันแรกในการทำงานของใครหลายๆคนในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันก็มีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคนะคะของจังหวัดพังงาเองแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่จะนำมาหยิบยื่นแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆคนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของประเด็นในวันนี้นะคะจากส่วนกลางนะคะในส่วนของไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงานนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและก็แรงงานค่ะใน6ประเด็นหลักค่ะได้แก่ค่ะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการเรียนตรงทักษะค่ะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับการความต้องการของตลาดแรงงานนะคะผ่านระบบ skill matching แล้วก็ระบบเครดิตแบงค์นะคะแล้วก็มีการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิค่ะประเด็นที่2ค่ะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out นะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะรวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการฝึกงานค่ะฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลานะคะงานกลางคืนหรือว่างานที่อันตรายค่ะในส่วนของประเด็นที่4ค่ะคุณผู้ฟังคะป้องกันในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายนะคะค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ถูกเสี่ยงที่จะนำไปใช้แรงงานหรือว่าทำงานในสภาพที่แวดล้อมไม่ปลอดภัยค่ะประเด็นที่5ค่ะดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะคะสำหรับครูอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะคะเพื่อที่จะผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์นะคะผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติค่ะเพื่อทำให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงการได้รับวุฒิเท่านั้นค่ะแต่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้แล้วก็การมีงานทำแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเป็นการวางรอยต่อของแห่งอนาคตนะคะระหว่างการศึกษาทักษะแล้วก็การมีงานทำเพื่อที่จะเปลี่ยนจากระบบที่เรียนจบไปแล้วค่อยหางานทำเข้าสู่ระบบที่ผู้เรียนมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีเส้นทางอาชีพในอนาคตค่ะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเลยนะคะซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังคนของประเทศให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานค่ะแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเรานะคะให้ทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการวางอนาคตให้กับบุตรหลานของเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองไว้ด้วยนะคะในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนของบุตรหลานของท่านนะคะอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีการพูดคุยนะคะว่าบุตรของเราชอบในด้านอะไรถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะทำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การมีงานทำในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ได้เปิดเผยนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะครบ

พบว่าโครงการก็ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีค่ะโดยมีเม็ดเงินนะคะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะปัจจุบันค่ะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านรายนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลประมาณ1ล้าน100,000 ร้านค้าค่ะคุณผู้ฟังแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะก็สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในด้านการใช้จ่ายนะคะก็มียอดใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคุณฟังโดยตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะประมาณ 80,000 ล้านบาทค่ะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐนะคะร่วมจ่าย 49,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านบาทค่ะขนาดนี้ขณะที่นะคะการใช้จ่ายร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นร้อยละ 96.6 นะคะของยอดใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ใช้จ่ายผ่านระบบขนส่งอาหารนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คิดเป็นประมาณ 3.4% นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีจำนวนเม็ดเงินค่ะจากโครงการได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะโครงการร้านอาหารนะคะร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กค่ะซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในรัฐบาลนะสัดส่วนรัฐออกให้60ประชาชนออกเอง40นะคะก็ยังเป็นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่รัฐสนับสนุนนะคะและก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องกันไปเป็นเดือนที่3และเดือนที่4จนถึงวันที่30กันยายนนะคะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและก็บริการที่ร่วมรายการไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะทั้งนี้ค่ะวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็ขอให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะวางแผนในเรื่องของการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของครัวเรือนกันไว้ด้วยพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเรานะคะให้อย่างเติบโตแล้วก็ต่อเนื่องยิ่งไปค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้วันนี้วันที่3สิงหาคมเนาะก็เข้าสู่เดือนที่3ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วพี่น้องได้ใช้กันบ้างหรือยังเอ่ยในส่วนของน้องน้ำฝนนั้นก็เพิ่งใช้ไปเมื่อวานค่ะแต่ก็ใช้ยังไม่เยอะแต่ก็คิดว่าเดือนนี้จะวางแผนอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่2เดือนที่ผ่านมาก็หมดไปไม่เกินครึ่งเดือนค่ะคุณผู้ฟังปลายเดือนก็เลยแบบห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะก็รอบนี้จะประคับประคองและก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะเยือนประเทศอินโดนีเซียในรอบ15ปีค่ะเพื่อที่จะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนไทยค่ะการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะนับเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีค่ะและถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลด้วยนะคะที่มุ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคโดยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573นะคะซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานความมั่นคงทางอาหารค่ะการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็มีประชากรกว่า280

0: านคนนะซึ่งมากที่สุดในอาเซียนค่ะถือเป็นตลาดสำคัญของฐานการลงทุนที่มีศักยภาพสูงนะคะของผู้ประกอบการไทยแล้วก็การเยือนในครั้งนี้ค่ะก็มีจุดมุ่งหมายในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะคะการเพิ่มมูลค่าการค้าการสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันแล้วก็การผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียนะคะแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME ด้วยขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังต้องใช้เวทีหารือระดับผู้นำเพื่อที่จะเร่งผลักดันประเด็นสำคัญที่เป็น อุปสรรคต่อการค้าแล้วก็การลงทุนให้สามารถแก้ไขได้ในระดับนโยบายค่ะอันจะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยนะคะนอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ฟังการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็ยังมีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราแล้วก็อินโดนีเซียก็เป็น2ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยนะคะและต่างมีบทบาทสำคัญของการกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกภูมิศาสตร์โลกนะคะแล้วก็การแข่งขันด้านการลงทุนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะความเชื่อมโยงภูมิศาสตร์อาหารพลังงานแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งจะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยต่ออนาคตของอาเซียนซึ่งสะท้อนการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ค่ะโดยเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพนะคะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็เติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนค่ะกำหนดการที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะในการเยือนในครั้งนี้นะในวันที่3นายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังกรุงจาการ์ตานะคะก่อนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะจากนั้นค่ะจะมีการหารือกลุ่มเล็กและก็หารือกลุ่มคณะนะคะแล้วก็การแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะส่วนในวันที่4สิงหาคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดBusiness Forum นะโดยเป็นตัวจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียนะคะร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียด้วยค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจแล้วก็ผลักดันการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะก่อนเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะเพื่อที่จะไปหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ค่ะการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภารกิจทางการทูตตามธรรมเนียมเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแนวทางของนโยบายที่ใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศที่สำคัญที่สุดในอาเซียนเพื่อที่จะเปิดประตูการค้าการลงทุนแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของไทยค่ะพร้อมที่จะสร้างบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็สร้างความมั่นคงต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยซึ่งท้ายที่สุดค่ะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนช่วงแรกที่น้องน้ำฝนนำข่าวสารมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของพื้นที่อันดามันของเรานะคะเดี๋ยวกลับมารับฟังกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับน้องน้ำฝนค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามกันในส่วนของข่าวสารในรอบอันดามันแล้วก็จังหวัดพังงากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารร้านอาหาร3ชั้นย่านกรุณนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระงับเหตุค่ะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเมื่อประมาณเวลา 7:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมชูก้ามารีน่านะคะบริเวณโรงแรมบิยอนกะตะตำบลกะตะกะรุณนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังเกิดเหตุค่ะภายหลังได้รับแจ้งเหตุทางงานป้องกันและสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุณนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงรวมถึงรถบรรทุกน้ำนะคะก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการระงับเหตุและก็ควบคุมเพลิงค่ะโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อประมาณ 7:45 นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลิงไม่ได้มีการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงค่ะเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะในส่วนของสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะเบื้องต้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเพื่อที่จะในเรื่องของป้องกันในการปะทุหรือว่าการเกิดเหตุซ้ำค่ะพร้อมที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่โดยละเอียดต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเหตุการณ์เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเน้นย้ำหากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะทางด้านนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนำคณะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหากรณีชาวประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนะคะนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะลงพื้นที่ลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1ค่ะเกาะละวะใหญ่นะคะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะคะหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะนำนักท่องเที่ยวมาขับขี่เจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวนะคะบ้านติเตะตำบลคลองเคียนค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยชาวบ้านค่ะก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับด้วยความเร็วนะคะแล้วก็มีลักษณะการขับที่หวาดเสียวนะคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนแล้วก็การทำการประมงค่ะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรือประมงขนาดเล็กนะคะพลิกคว่ำค่ะสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะจังหวัดพังงานะคะจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งค่ะงดนำนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะผู้ฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอาจจะมีความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและก็กฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะจังหวัดพังงานะคะก็จะยืนยันว่าจะบูรณาในเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในการลาดตระเวนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีกรณียกเว้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะคะทางจังหวัดก็ไม่นิ่งดูดายค่ะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกๆเมื่อค่ะมาดูในส่วนของประเด็นภัยพิบัติกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ห่วง
ในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะกำชับจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะคะยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มด้วยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะเตรียมในเรื่องของการสำรองยาเวชภัณฑ์นะไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงค่ะเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนด้วยจากการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะก็พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะก็มีปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างรัดกุมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะที่ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะก็ได้พบว่าก็มีในส่วนของความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขนะคะทั้งตัวสถานพยาบาลเองนะคะเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การส่งต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งเส้นทางการบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำนะคะออกซิเจนยาเลือดแล้วก็เวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยในที่มีการป่วยติดเตียงนะคะที่มีการต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศทั่วไปนะคะประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประเทศไทยนะคะขอให้ประชาชนนะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนนี้นะคะตอนบนก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลตนเองในช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะที่ลงพื้นที่ในจังหวัดพังงาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะชมผลงานด้านการเกษตรและก็สหกรณ์พร้อมที่จะเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านบ่อบ้านคลองบ่อแสนนะคะแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงกันด้วยค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมให้การต้อนรับณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้นำเสนอผลงานอย่างเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่านวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใช้ฮอร์โมนเอสทีลีนะคะการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์ในการผลิตพืชอินทรีย์แล้วก็พืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการดินน้ำนะคะตลอดจนการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะการส่งเสริมสัตว์น้ำมูลค่าสูงของจังหวัดอย่างเช่นกุ้งกุลาดำนะคะปลิงทะเลค่ะ
ม้าน้ำ3จุดนะซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มค่ะการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านสวนบ่อแสนะคะภายใต้แบรนด์ภูงาบีฟนะคะการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจรแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะในส่วนของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะก็ได้นำเสนอการสร้างมูลค่านำนวัตกรรมนะคะยกระดับเกษตรสู่ความยั่งยืนค่ะอย่างเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและก็การเกษตรคุณภาพค่ะการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะรวมไปถึงสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานและก็เกษตรกรในจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงตลาดเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนหมู่ที่3ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็เกษตรผลมูลค่าสูงนะคะพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและก็รับฟังผลการดำเนินงานจากสมาชิกค่ะทั้งการเลี้ยงผึ้งค่ะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะคะการแล้วก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยรวมถึงเยี่ยมจุดชมท่องเที่ยวของชุมชนนะคะณน้ำตกเต่าทองนะคะเพื่อเชื่อมโยงในเรื่องของภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจากทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะก็ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนค่ะที่เลี้ยงผึ้งโพรงนะคะเป็นอาชีพเสริมโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดนะคะก็ได้เข้ามาส่งเสริมและก็สนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาเข้าสู่แปลงใหญ่ในปี2565นะคะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้ร้อยละ20นะจากการผลิตรังผึ้งใช้เองขณะที่ผลผลิตน้ำผึ้งก็ในมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะจาก500ลิตรเป็น600ลิตรต่อปีนะคะพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และก็ช่องทางการจำหน่ายส่งผลให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีในเรื่องของการต่อยอดศักยภาพของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็อัตลักษณ์ในพื้นที่นะอย่างทั้งภูเขาน้ำตกและก็ต้นเหนาหรือว่าต้นชกนั่นเองค่ะสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนในการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งนะคะอย่างเช่นสบู่ยาหม่องจากไข่ผึ้งนะคะและก็ต่อมาค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การบริการมูลค่าสูงนะคะหรือเกษตรมูลค่าสูงนั่นเองค่ะโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้3เท่าภายใน4ปีค่ะพร้อมได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเพิ่มแหล่งอาหารของผึ้งนะคะการแปลงรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการจัดการผึ้งโพรงนะคะมาแบบอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งพัฒนาจุดเรียนรู้แล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ปัจจัยในการผลิตค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มก็ยังได้พัฒนาในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันด้วยนะเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนประกอบด้วย6ฐานเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะครอบคลุมทั้งเรื่องการเลี้ยงผึ้งการแปลงรูปภูมิภาคท้องถิ่นนะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติจากการพัฒนาดังกล่าวค่ะก็ทำให้กลุ่มนะคะก็มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการด้านการศึกษาดูงานค่ะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 190,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยและเราก็ได้เห็นในส่วนของการพัฒนาการของพี่น้องประชาชนของเรานะคะที่จะ เสริมสร้างในเรื่องของรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลา 11:54 นค่ะก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 MHz Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS โดยกรมการปกครองรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสัมภากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเครื่องรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบ Bond Connect ซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่านระบบ Bond Connect ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนและ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบ Bond Connect มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัว Bond Connect และพันธบัตร Om Plus ครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม
10: ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงอบอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาประชาธิคุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริชชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตน์เจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิด

0: หน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
3: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
2: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 12:31รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะ

0: ครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเชียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวด เก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Finalณสนามสุพัชราไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาทรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่ GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บุกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงแชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันท์ปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้ง เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงแคชเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอนเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นสายครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใด

ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณมนชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้วันแรกของสัปดาห์แล้วครับแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ฟังหลังจากหยุดยาวไปนานเลยสำหรับหลายคนรายการเราไม่หยุดก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะผ่อนคลายสบายใจกับวันหยุดที่ยาวนาน บางคนก็ถือโอกาสช่วงหยุดเป็นฟันหลอช่วงวันศุกร์หรือวันจันทร์เนี่ยก็หยุดยาวไปไม่เป็นไรนะฮะวันนี้สภาพความเป็นจริงกลับมาแล้วขอต้อนรับนะครับไม่เป็นไรมาทำงานประกอบกิจกรรมอันมีความสุขของเราต่อไปและเรารายการทั่วที่ไหนก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะครับในการมอบสาระความรู้ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารความเป็นไปด้วยในแต่ละสัปดาห์ที่จะมีประเด็นต่างๆหยิบยกมาฝากกันวันนี้วันจันทร์คุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวแฟนๆรอฟังแล้วก็รอที่จะคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับสักครู่ก็วันนี้นะครับนอกเหนือจากเราแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ทราบกันนะครับว่าใครแต่ว่ามาดูฉากหลังกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้พาไปที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับของญี่ปุ่นนะครับรูปร่างอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จริงนะครับแต่ว่านี่คือเมืองไทยจริงๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับฟูจิเมืองไทยเขาขึ้นชื่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในส่วนของฟูจิซังเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกอยากไปเยือนนะครับเพราะว่ามีเขาสวยๆที่มีลักษณะโดดเด่นในช่วงฤดูฝนคือไปเที่ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยจะดีเลยก็คือช่วงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยก็จะมีเมฆขาวๆปกคลุมบริเวณยอดภูเขาก็ดูคล้ายกับฟูจิซังนะครับต้องไปดูผสมเมฆพูดง่ายๆนะฮะไปดูในบรรยากาศที่มีเมฆครึ้มบ้างเนี่ยมันจะสวยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนก็จะมีสีเขียวขจีมีป่าครึ้มทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวรายล้อมเขาเลยนะครับก็เป็นฟูจิในแบบฉบับของ Southeast Asia ป่าฝนร้อนนั่นเองนะครับใครที่ไปคอนบุรีไปเที่ยวฟูจิเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมนะครับที่จะไปวางแผนไปให้ตรงกับงานคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสารศิลปิน27กันยายนนี้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชไปดูคอนเสิร์ตกันหน่อยครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งกำเนิดศิลปินนักแต่งเพลงและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวนมากนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวโคราชมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านโอกาสในการแสดงอาจจะถูก disrupt หรือว่าถูกเบียดขับนะครับโดยการแสดงแบบรุ่นใหม่นะครับที่ทำให้งานของตัวเองเนี่ยต้องลดน้อยลงไปนะครับรายได้ก็เลยไม่แน่นอนขาดระบบสวัสดิการด้วยนะครับการที่จะสืบทอดมรดกทางดนตรีของจังหวัดด้วยภูมิปัญญาด้วยการแสดงแบบพื้นบ้านก็อาจจะมีแรงจูงใจน้อยลงไปเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจะเป็นการรวมศิลปินพื้นบ้านวงดนตรีชาวโคราชที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินจังหวัดนครราชสีมาที่เจ็บป่วยหรือประสบความเดือดร้อนเพื่อสร้างระบบดูแลศิลปินท้องถิ่นอย่างยั่งยืนฟังแล้วอยากสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินท้องถิ่นนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมายาวนานนะครับเราก็เห็นควรว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีคุณค่าควรจะรับการสานต่อแต่เนื่องจากว่าระบบทุนนิยมมันโหดร้ายมันทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มองไม่เห็นโอกาสในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะเขาก็ต้องละทิ้งอาชีพเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยควรจะได้รับการสืบสานการให้กำลังใจการให้การสนับสนุนเรื่องการเงินแก่กลุ่มคนกลุ่มนี้ถ้ามันจะมีโอกาสนั้นเมื่อไหร่เราก็อยากจะใช้โอกาสนั้นแหละแล้วก็อยากจะส่งเสริมกันตรงนี้นะก็ถือได้ว่ามาเที่ยวได้สัมผัสวงดนตรีท้องถิ่นที่โคราชแล้วก็ยังได้ช่วยสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านด้วยครับพี่พั
0: ชครับใช่แล้วค่ะเรื่องของดนตรีกับชีวิตเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันนะคะแล้วก็หาทางไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ก่อนอื่นช่วงนี้อยากจะฝากเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงนะคะท่านนายรัฐมนตรีก็ห่วงใยค่ะถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะกำชับว่าจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำนะคะว่าดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดรับ สถานการณ์ฤดูฝนในตอนนี้นะคะเพราะว่าปภ.เนี่ยเตือนค่ะ6จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะคะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าค่ะทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะได้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเตรียมที่จะจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งรองรับหากมีการอพยพของประชาชนค่ะช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะแจ้งว่าวันที่3ถึง7สิงหาคมเนี่ยทะเลจะมีคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็มีพื้นที่คาดว่าฝนจะตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงก็เฝ้าเตือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยปภ.เขาจะมีไลน์รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะคะ6จังหวัดภาคใต้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับนะครับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกับแพทย์กับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวกันบ้างอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมา เดี๋ยวอาจารย์จะใกล้มาถึงแล้วนะคะช่วงนี้ก็บักอย่างที่บอกว่าให้เตือนดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเวลามีน้ำท่ว
1: ม
0: น้ำป่าไหลหลากเนี่ยเราไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมตัวนะคะพื้นที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ควรที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็นั่นก็คือพวกที่มีอาการฟอกไตนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนตอนนี้เนี่ยมีฝนตกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับไม่แน่ใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวม
1: า
0: แล้ว
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยว
1: พี่
0: สายชนจะบอกให้เราทราบนะคะ
1: จริงเกี่ยวข้องกันนะสภาพอากาศ
0: น้องประสานงานเขียนใจพร้อมก็คิดว่าพร้อมนะค
1: ะ
0: เขียนว่ายังไม่พร้อมอ๋อติดต่อไม่ได้เอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้088นะคะขึ้นด้วย088นะคะเลขหายขอโทษทีมันนี่มันเครื่องพิมพ์ปริ้นมันจะหายไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะน้องแก้วนะคะน้องภูมิรัตน์ประสานงานตอนนี้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์หายไป1เบอร์นะคะเลขที่หายไปคือเลข8นะคะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะยังอีก
1: แม่แฟนๆก็ลุ้นมากกว่าเราอีกหลายคนคงจะรออาจารย์น่าจะกลับมากรุงเทพมหานครแล้วนะหลังจากที่ไปขอนแก่นติดต่อกันหลายสัปดาห์จากนี้ไปก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ไป
0: 9 4 5นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสักครู
1: ่นะครับนะอาจารย์ก็คงจะได้ไปช่วยนะครับดูแลผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นมาหลายสัปดาห์แฟนๆที่ได้ไปพบเจออาจารย์ก็ส่งเสียงกันมาได้นะฮะใครที่ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็อาจารย์เนตรดาวเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสหน้าคงจะได้เห็นการให้บริการลักษณะสัญจรแบบนี้นะซึ่งแฟนๆก็เรียกร้องเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจจะมีจังหวัดอื่นอีกหรือไม่นะฮะทำไมถึงมีแต่ขอนแก่นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีพี่น้องที่โทรศัพท์มาบ่อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาคอีสานเนี่ยก็มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีคนที่ทำงานเป็นชาวนาชาวไร่อยู่จำนวนมากนะฮะก็อาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวก็เยอะเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์
1: เรื่องของโรคไตนะอาหารภาคอีสานก็ค่อนข้างเค็มนะอาจารย์ก็บอกมาว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นบริบทของภาคอีสานอย่างแท้จริงเลยก็ สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะของเป็นยาอาหารที่เป็นยาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยในอีกด้านหนึ่งจริงแล้วอาหารไทยเราก็รสจัดเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์ใช่รสจัดแล้วก็กินเค็มมาก
1: ๆครับ
0: ตอนนี้หรือว่ามีเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีผลมากเพราะผงชูรสมันใส่อยู่ในทุกน้ำทุกยำมีนะผงชูรสอยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะปลาร้าเนี่ยนะภาคอีสานของเราเลยนะ
0: มันแซ่บแต่ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ค่
0: ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: โอ้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: แฟนใจหายเลยนะ
0: กำล
1: ัง
0: คุยกันคุยกันรออาจารย์มา
1: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องของที่ขอนแก่นกับผู้ป่วยพี่น้องที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอาจารย์ผ่านมาหลายสัปดาห์หลังจากไปมาตรงนี้ได้บทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรหลังจากที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนแถวนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ที่อันดับแรกๆเลยอาหารจากการทำงานหนัก
0: อ๋อค่ะ
2: อาหารจากการทำงานหนักอาหารก็จะติดเป็นรสชาติบางท่านก็ใส่ระยะสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาหารบอกว่าก็จะตายแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินเราก็ได้แต่เตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยกับผงชูรสที่ใส่เนี่ยเราก็ไม่อยากโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะเราแค่อยากรู้ว่าอยากบอกว่าหนึ่งน้ำที่กินเนี่ยควรกินให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยซึ่งเราจะเจอคนกินน้ำน้อยเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องไตกับการกินเค็มมาสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอาหารที่กินก็อย่างที่บอกอะค่ะเหลือรสเค็มไว้กินยามแก
1: ่ใช่
2: อย่ากินเค็มจัดตอนนี้เอาอร่อยตอนนี้ก็คือพยายามเบรกมันลงมาหน่อยลดมันลงมาหน่อยมันก็จะดีต่อสุขภาพลดเค็มก็ลดโรคอย่างที่เขาบอกอะค่ะ
0: อ
2: ันเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็การทำงานหนักก็คือไม่ได้ศึกษาวิธีการว่าเราควรยกของยังไงอยู่ในท่าไหนที่ถูกต้องทำอะไรก็คืออยากเหวี่ยงก็เหวี่ยงเลยอยากยกของหนักถ้าไม่ไหวก็เอาท้องของคนของสุภาพสตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ท้องเป็นตัวพยุงแล้วก็เดินยกของหนักๆไปก็จะพบเรื่องของมดลูกเราแผนไทยเรียกมดลูกดำนะมดลูกมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดบั้นเอวอะไรต่างๆรวมทั้งกระดูกหลังคดคุณสุภาพบุรุษก็แบกขึ้นบ่าแล้วก็การเดินก็ปวดเข่าเนื่องจากเดินบนพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเป็นเวลานานๆเช่นตามคันนาตามร่องสวนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญเป็นอุปสรรคของการเกิดโรคอีกอันนึงเป็นคนที่เขาเรียกเป็นพนักงานหรือทำงานออฟฟิศอันนี้ก็จะคอบ่าไหล่และอีกโรคที่ตามมาก็คือชอบเอากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าหลังเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะกระเป๋าหลังแล้วนั่งทับมันทำให้กระดูกอะค่ะโค้ช
1: ภัยเงียบมากๆนะ
2: ใช่ค่ะ
0: อัน
2: น
0: ี้
2: ค่ะแล้วก็นั่งเก้าอี้ก็ควรนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมควรจะต้องนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้วก็เซฟตัวเองอย่านั่งแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่งหลังตรงอยากนอนนอนเลยอยากนั่งก็นั่งหลังตรง มันก็จะเซฟสุขภาพเรากระดูกหลังเราสารพัดเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็คนที่ทำงานเลิกสวนไร่นาการใช้ข้อมือต่างๆก็ทำให้เกิดอุโมงข้อมือมีปัญหาผังผืดรัดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็คือปัญหาของสุขภาพก็อยากให้หลายๆท่านนะคะลองปรับพฤติกรรมก่อนอย่าปล่อยให้มันเดินทางไปจนกระทั่งเราแก้ไขมันลำบากก็จะอันตรายเปล่าด้วย
0: ค่ะโรคภัยในยุคปัจจุบันนี่เป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมซะส่วนใหญ่นะคะ
2: ค่ะพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็อาหาร
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีจดหมายอะไรมาบอก
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายกับแฟนรายการส
0: ่
2: งสมุนไพรร่วมบุญมาค่ะคุณรัตดาเดชปนกลางค่ะจากนครราชสีมาค่ะส่งกระราชปูบรเพชรราชสันสิบมาให้ค่ะค
0: ุ
2: ณป้าขันเงินภูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะส่งเป็นใบบรเพชรฟ้าทลายโจรราชปูคุณป้าขันเงินนี่ก็เป็นเจ้าประจำส่งให้เรามาตลอดนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณนวลพันธ์ค่ะมาจากนครราชสีมาเป็นจดหมายค่ะบอกว่าดิฉันมีคำถามอยากถามมากพยายามโทรหลายครั้งแล้วไม่ทันสายอื่นเลยต้องรบกวนถามท่านนี้ที่บ้านดิฉันมีคนแก่3คนมีปัญหากลิ่นตัวลูกหลานว่ากลิ่นคนแก่อยากทราบว่าพอมีสมุนไพรอะไรแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะและดิฉันทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านจะนำไปพัฒนาทำสบู่ด้วยค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเขาใช้คำว่ากลิ่นแก่ ถ้ามีสมุนไพรตัวไหนพอทำได้ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะรายการดีมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากดิฉันได้ความรู้เรื่องลูกประคบจากคุณหมอเนตรดาวหลายสูตรเลยค่ะอยู่กับรายการไปนานๆนะคะขออวยพรให้ทีมงานให้คุณวรรณชัยคุณสุวัชรินทร์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจากคุณนันพันธ์นครราชสีมาค่ะก็กินแก่กำลังเป็นที่นิยมค่ะตอนนี้เขาก็ทำสบู่ทำโลออนทำสเปรย์ดับกลิ่นกายเขาเรียกว่ากินแก่แต่ผู้สูงอายุอะค่ะมันไม่ได้มีแค่การใช้สบู่แล้วจะหายเพราะว่ายังมีจุดซ่อนเลนส์อับชื้นเช่นหน้าอกของคุณสุภาพสตรีอะค่ะหน้าอกของคุณสุภาพสตรีเนี่ยพออายุมากเข้ามีการหย่อนคล้อยแล้วก็มีเกิดการพับอับชื้นก็ตรงใต้นั้นแหละค่ะที่เราจำเป็นต้องคอยเช็ดทำความสะอาดหรือตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็จะมีร่องรอยพับบริเวณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแล้วบางคนก็มีอาการอับชื้นคันและชอบเอาแป้งไปทาก็ยิ่งเปียกพอแป้งซับน้ำเข้าไปซับเหงื่อเข้าไปก็ยิ่งกัดรอยพับนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดอาการคันเป็นผิวหนังขึ้นมาแล้วยังไม่นับเรื่องของปัสสาวะที่กั้นได้บ้างไม่ได้บ้างพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่น
0: คะ
2: กันไปก็เลยเกิดกลิ่นของคนแก่โดยเฉพาะแต่ว่าของที่เราจะใช้เนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เอาไปทำสบู่เราใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดหรืออาบบริเวณที่ต้องการปะซอกอับชื้นต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ปลอดภัยเขาก็จะใช้มะหาดเนี่ยเราใช้ส่วนของแก่นมันมะหาดเนี่ยเขาจะเอาแก่นมันเนี่ยเขาจะเอาต้นของมะหาดเนี่ยมาต้มเสร็จแล้วจะมีฟองขึ้นมาแล้วเขาจะเอาฟองอันนั้นเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกผงบวกหาดผงบวกหาดผงบวกหาดเนี่ยจะเป็นผงเขาจะเอามากินขับพยาธิต่างๆหรือละลายทาพวกแก้คันต่างๆตามร่างกายแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยากแนะนำใช้แก่นมันต้มเอาน้ำอาบเลยแล้วก็ใช้ผสมกับอีกดอกนึงหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็คือดอกบุญนาคดอกบุญนาคใช้ดอกบุญนาคกับแก่นมหาดสองอย่างในอัตราลองอย่างละ100กรัมก่อนก็ได้ค่ะบุญนาคแค่50พอแก่นมหาด100กรัมนะเพราะว่าที่บุญนาค50เพราะบุญนาคมันเบาแก่นมหาดมีน้ำหนักก็เลยเอาแก่นมหาด100กรัมบุญนาค50กรัมเอามาต้มดูก่อนค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยได้น้ำสีเข้มๆออกมาแล้วก็พักเก็บไว้แล้วก็ใช้วิธีซับตามเหงื่อตามร่องพับต่างๆก็ลดตั้งแต่กลิ่นรักแร้ค่ะฟีโรโมนต่างๆเนี่ยหรือรอยพับต่างๆก็เช็ดห้ามเอาแป้งทาซ้ำนะคะห้ามเอาแป้งทาซ้ำเพราะถ้าแป้งทาก็จะซับเหงื่อก็จะเป็นกลิ่นหมักอย่างนั้นอีกก็ไม่หายสักทีส่วนถ้าจะเอาไปทำสบู่ก็ใช้2ตัวนี้ละค่ะในอัตราส่วนนี้ก็ได้ก็คือมหาด1ขีดหรือ100กรัมดอกบุญนาค50กรัมหรือครึ่งขีดนั่นแหละค่ะเอามาทำเป็นสารสกัดถ้าเคยทำสบู่อยู่แล้วเขาก็จะเอาไปต้มเขาจะไปต้มเป็นสบู่เหลวทำสบู่เหลวนะคะก็จะไปต้มเอาน้ำมาจะถือเอาน้ำนั้นอ่ะมาเข้ากับหัวเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อทำเป็นสบู่ก็สามารถถ้าทำวิสาหกิจชุมชนน่าจะเคยทำสบู่อยู่แล้วก็น่าจะทำเป็นเขาใช้สองตัวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นแก่เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุต่างๆใช้ได้หมดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่อันตรายแต่อย่างน้อยคนที่สูงอายุก็ควรจะทาโลชั่นทำให้ผิวที่แห้งแล้วมีอาการคันต่างๆลดน้อยลงด้วยนะคะซับเหงื่อออกก็ซับให้แห้งซะมันก็จะช่วยลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: หวังว่าคงเอาไปใช้ได้นะคะคุณนวลท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะกลิ่นแก่นี่มีทุกคนไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีทุกคนนะแต่ว่าเหมือนว่าเฉพาะคนที่ต้องมีเหงื่อเยอะ
2: ๆส่วนใหญ่เป็นเหงื่อเยอะค่ะมีเหงื่อเยอะ
0: เป็นเพราะแ
2: ล้วก็มีรอยพับมีรอยพับ
0: เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ออกไปทำงานหนักๆแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้สัมผัสกับเหงื่อตัวเองเหมือนอย่างคนที่ติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่น
2: แก่นั้นจะน้อยลงกลิ่นเหล่านั้นจะน้อยลงแต่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแผลกดทับมากกว่า
0: อ๋อค่ะ
2: ต่อให้อยู่ในห้องแอร์นะตอนอยู่ในห้องแอร์
0: คุณแม่ติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำอ่ะแต่ว่าน้องก็จะเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีกลิ่นแก่ก็จะยังอยู่ไหมคะถ้าไม่เหงื่อไม่ได้ออกเลย
2: เหงื่อไม่ได้ออกเลยก็น้อยลงค่ะถ้าเราจะสังเกตผู้สูงอายุโดยเฉพาะสุภาพสตรีเต้านมพอมันมีการหย่อนคอยก็มีช่องพับ
0: ค่ะ
2: พอมันพับกันเราต้องค่อยๆเอามือดันเต้านมขึ้นแล้วเช็ดใต้เต้านมแล้วก็ทาให้แห้งเอาโลชั่นเอาน้ำมันลงเพื่อไม่ให้เกิดเหงื่อหรือว่าอย่าเอาแป้งลงบริเวณนั้นเพราะจะซับเหงื่อแล้วก็จะทำให้กัดกลิ่นเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็บริเวณท้องน้อยตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะมีรอยพับเหมือนกันสังเกตดูค่ะพอเราเปิดมาจะเห็นรอยพับในผู้สูงอายุพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นขาหนีบอะไรต่างๆก็ต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้น้ำตัวนี้ค่ะชุบแล้วก็เช็ดปาดได้ก็ลดพยาธิหนังไปได้ในตัวเสร็จ
0: จะน่าไปทำให้คุณแม่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยู่บ้านก็ไม่ได้แบบนะถ้าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีเหงื่ออยู่แล้วล่ะเนาะ
2: ค
0: ่ะค่ะอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรแนะนำหน่อยค่ะ
2: ก็ท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่เราอยากได้ก็จะมีรากชะพลูรากมะตูมใบมะตูมใบหนุมานประสานกายรากกระเทียมลูกพิลังกาสาแก่ลูกพิลังกาสาแก่นะคะอ่อนใช้ไม่ได้อ่อนใช้ไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ใช้ไปท้องผูกนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปอนอ59นะคะปอนอสอบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: นั่นก็เป็นช่องทางบริจาคสมุนไพรของศิริคลินิกสาธารณกุศลนะคะที่จะนำไปใช้สำหรับวันอังคารทุกวันอังคารใช่ไหมคะ
2: ทุกวันอังคารค่ะใช่ค่ะ
0: เปิดให้ประชาชนที่นะคะไปรักษาฟรีนะคะหยอดตู้เอา
2: ค่ะหยอดตู้ตามศรัทธาค่ะ
0: ค่ะการช่วยเหลือนะคะ
1: ครับเอาละครับน่าจะเปิดสายกันเลยก็ดีนะครับจะได้พูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านแล้วผู้ฟังทางบ้านจะได้สอบถามคำถามกับอาจารย์วันนี
0: ้
1: เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเรานะครับเบอร์022769718 022769718เปิดสายในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวนะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ฝากคำถามได้ด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่มีคำถามนะครับเป็นการทักทายแบบสวัสดีเซย์ไฮกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะได้เห็นคำถามขึ้นมาละต้องมีคนจุดประเด็นกันก่อนนะฮะสำหรับวันนี
0: ้
1: มันจะเป็นวาระอะไรช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมฮะมรสุมอะไรก็มาละก็การวาระการดูแลสุขภาพก็ต้องมีต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้มีคุณปาจีนนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีแหมผมก็ตกใจน้องพิมพ์จังหวัดผิด
0: นะคะคุณปาจีนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เสียงใสเลย
3: ค่ะเคยเข้าไปหนึ่งแล้วเคยชื่อปะจินนะคะไม่ใช่ปะจิน
1: ปะจินปะจิน
0: ชื่อปะจินนะคะ
3: ค่ะ
0: พี่ปะจินค่ะ
3: อยากถามมีปัญหาอยากถามอาจารย์เมดดาวหน่อยนะคะเพื่อนกันนะคะอายุมันงานจะติดกว่าก็เป็นช้านะคะปลายเท้ามหานักแข่งเราเลยเนี่ยเขาช้าไม่รู้สึกนะคะ
2: ค่ะ
3: มันเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นที่อะไรอยากถามอาจารย์นะคะเพื่อนกันค
2: ่
3: ะ
2: แล้วคุณประจินนะคะรู้ไหมคะเพื่อนมีโรคประจำตัวอะไร
3: ก็มีความดันสูงนะคะ
2: ค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะ
3: อย่างอื่นไม่มีค่ะ
2: คืออย่างนี้ค่ะอาการชาตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงหน้าแข้งเนี่ยค่ะเราต้องดูเรื่องของกระดูกหลังเขาด้วยว่ากระดูกหลังเขามีปัญหาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราไปเจาะประเด็นตรงที่ชาที่เท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกหลังที่คดนะคะมันก็สามารถทำให้เกิดการชาตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งมาถึงข้อสะโพกได้เลยมันไม่ได้จะแค่หน้าแข้งมันสามารถไปได้ไกลถึงขนาดนั้นและที่สำคัญถ้ามีความดันด้วยประสาทส่วนปลายหรือการใช้แรงดันต่างๆหลอดเลือดต่างๆก็จะเริ่มแข็งตัวมันก็เป็นองค์ประกอบในการเสริมและถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะต้องดูปัญหาที่กระดูกหลังก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ
3: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
2: ต้องหานักกายภาพบำบัดค่ะนักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลเขาจะมีนักกายภาพหรือ คนที่นวดเองแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะงั้นเราต้องแยกให้ได้ว่านวดเป็นกับนวดเนี่ยนวดเป็นก็คือรู้ว่าจะต้องรักษายังไงก็จะไปอยู่ตามโรงพยาบาลส่วนนวดทั่วๆไปบางทีเขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้แนวโครงสร้างกระดูกหลังนวดไปนวดมาเดี๋ยวหนักกว่าเดิมก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของการนวดด้วยค่ะ
3: ก็ค่ะแล้วก็มีเด็กอีกข้อนึงนะคะอาจารย์เขาถามอาจารย์อีกข้อค่ะนี่ของตัวเองนะคะอาจารย์เป็น

0: คุณประทินเป็นต
1: ะ
0: คริวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ข้อเข่าเสื่อมอีกข้อเข่าเสื่อมนะคะอาจารย
0: ์ข้อเข่าเสื่อมด้วยเดี๋ยวนะอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันถ้าคุณประจินมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยและมีปัญหาเรื่องข้อเท้าด้วยเนี่ยคุณประจินอาจต้องสังเกตยากมากและเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆคนเราเรียกว่าโรคเท้าแบนโรคเท้าแบนเนี่ยคือเวลาที่เรายืนเต็มพื้นนะคะยืนบนพื้นเนี่ยเท้าของเราจะต้องมีเว้าเท้าจะต้องมีเว้าเท้าแต่คนที่เป็นโรคเท้าแบนเท้าอ่ะจะไม่มีเว้าเท้าจะเต็มเวลาเอาน้ำเวลาเท้าเปียกน้ำไปเหยียบบนพื้นนะคะรอยเท้าเราจะไม่มีเว้าจะเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาคือการเดินแล้วมีปัญหาที่ข้อเท้าบ่อยๆแล้วยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บแล้วยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเข้าสู่หัวเข่าก็จะเริ่มโก่งข้อสะโพกก็จะเริ่มพังต้องดูที่ไม่เห็นไงว่าไม่เห็นเท้าคุณประจินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณประจินอาจจะต้องใช้เท้าลองเหยียบน้ำดูแล้วก็แตะไปบนพื้นเหยียบเต็มที่นะคะแตะไปบนพื้นแล้วดูว่าเรามีเว้าเท้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีเว้าเท้าแสดงว่าเรามีภาวะเท้าแบนมันก็จะทำให้เกิดอาการข้อเท้าอะค่ะเกิดขึ้นได้เราต้องใช้วิธีต้องไปแต่เป็นเข่าทำลำบากค่ะเป็นเข่าทำลำบากอาจต้องพึ่งพาเรื่องของหัตถการหรือหัตถเวชตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกนวดจับโปงเข่าก็คือโรคข้อเข่านี่แหละค่ะข้อเข่าเสื่อมนี่แหละเขาก็จะมีการนวดแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีก็จะลดอาการเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือเรื่องข้อเท้าแต่ถ้าเป็นโรคเท้าแบนจริงๆแนะนำให้ซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเท้าแบน
1: ค่ะ
0: เขาจะมีรองเท้าซื้อตามเน็ตก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเท้าแบนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อเท้าที่เวลาเดินแล้วมันเหมือนตะคริวอะค่ะแต่ถ้าเป็นตะคริวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องโรคอื่นจะทำให้เราเดินหรือยืนมันเจ็บบริเวณข้อเท้าก็อาจจะมีภาวะมาจากเท้าแบนค่ะ
1: ค่ะในเวลาเดินจะเป็นเวลาเดินมากหน่อยก็จะบวมแล้วก็ปวดด้วยแต่ถ้าเราหยุดพักก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยเท้าแบน
1: อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้จ้ะอาจารย์
0: มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆไงถ้ามาจะได้เห็นนี่ไม่ได้มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยคุณอุทัยยังไงคุณปจินค่ะไม่ใช่คุณอุทัยค
1: ่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่เจด้วยค่ะขอบคุณพี่เจทั้งสองด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะเสียงใส
3: เสียง
0: ใส
3: จริงๆนะ
2: คุณประจิน
3: ครับ
2: อยู่อุทัยธานีค่ะตอนรายการเราก็มีเรื่องสงสัยนะแถมถามให้เพื่อนด้วย
3: น่ารักมากนะยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับ Facebook ก็เหมือนจะมีคำถาม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเดี๋ยว
2: ถามเลยก็ได้
3: ไหมแต่ว่ายังไง
2: อ๋อพักก็ได้นะคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่

0: รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ว่า
2: ช่วงที่2นะครับ 13:33 ยังคุยกันในช่วงเปิดสายกับอาจารย์เนตรดาวนะครับที่จะคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยรับสายโทรศัพท์กับท่านผู้ฟังนะครับจะได้สอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับอาจารย์นะครับรวมถึง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นกันตอนนี้สายว่างนะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ
1: คำถามที่ว่าที่มาทาง Facebook Live ว่ายังไงคะ
2: คำถามทาง Facebook Live ก็จะมีคำถามจากคุณ
1: สัมภาวนะครับคุณสัมภาว
2: จะเป็นคุณศักดิวัฒน์ก่อนน
1: ะ
2: ท่านมาก่อนก็จากชลบุรีนะครับอายุ62นะครับกลางคืนจะคัดจมูกทุกวันเลยครับอาจารย์เวลานอนหายใจทางปากเวลานอนก็จะหายใจทางปากเอาเพราะว่าคัดจมูกนะครับสมุนไพรอะไรพอจะช่วยไหมครับอาจารย
3: ์ถ้าเป็นตำรับยาที่ได้ผลเลยอะค่ะจะชื่อปราบชมพูทวีป
1: ปราบชมพูทวีป
3: เป็นบัญชียาหลักด้วยค่ะเป็นหนึ่งในบัญชียาหลักที่เอาใช้สำหรับเรื่องของทางเดินหายใจน้ำมูกเยอะคัดจมูกอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะใช้ปราบชมพูทวีปหาซื้อได้นะคะเริ่มหาซื้อได้ตามร้านที่เป็นร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรยาอยู่2ตัวก็คือใช้พริกไทยกับเหงือกปลาหมอโดยใช้เหงือกปลาหมอเนี่ยน้ำหนักนะคะเช่นเหงือกปลาหมอ2ขีดพริกไทย1ขีดเขาก็จะเอามาบดผสมรวมกันแล้วเขาก็จะเอามาปั้นลูกกรบ้างใส่แคปซูลบ้างก็รับประทานก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็หาซื้อยาชื่อปราบชมพูทวีปช่วยมาได้หลายคนแล้วค่ะก็ทำให้ทางเดินหายใจดีขึ้นยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะโครงกั้นจมูกคดก็จะหายากหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ตอบคำถามไปนะคะ
2: กลางคืน
1: นอนไม่ดีนะคะ
2: มีสายโทรศัพท์มาพอดีนะครับคุณป้าเหลียวจากอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ปิดวิทยุหน่อยนะคะป้าเหลียว
5: จ้า
1: เราฟังทางโทรศัพท์นะจ๊ะถามเลยจ้า
5: จ้าฮัลโหล
1: ค่ะถามเลยค่ะ
5: ป้าเหลียวจะถามว่ามันปวดไอ้สะบักอ่ะปวดตั้งแต่หัวไหล่ดันไปปลายเท้าชาแล้วมือห้อเลือดแล้วมันก็อ่อนแดงอ่ะคุณหมอมียาอะไรกินบ้างถ้านวดยังไงคะ
3: คุณป้าเหลียวคุณป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยอ
4: ่
3: ะมันไม่ควร
1: ป้าเหลียวป้าเหลียวฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดวิทยุหน่อยจ้าเหลียวอยู่ไหมคะ
5: ปิดแล้วค่ะ
1: จ้าฟังเลยจ้า
5: ค่ะ
3: คือป้าเดี๋ยวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยป้าเดี๋ยวต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเหตุของการอ่อนแรงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าอ่อนแรงแล้วเราทิ้งไว้นานๆถ้ามันเป็นปัญหามาจากเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะอันตรายควรพบหมอที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะการอ่อนแรงเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้พวก ALS ต่างๆหรือไม่พวกอาการอ่อนแรงอาจจะเกิดจากกระดูกหลังจากกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทก็เกิดทำให้เกิดมีอาการอ่อนแรงที่ขาหรือที่แขนได้เหมือนกันต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าการอ่อนแรงเกิดจากอะไรอย่าอยู่บ้านเฉยๆไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดแล้วบอกอาการเพื่อให้รู้ว่าอ่อนแรงเกิดจากสาเหตุอะไรจะปลอดภัยกว่านะคะ
5: แต่คุณยายไปหาแล้วเขาบอกเขาก็ประคบให้แล้วเพิ่งมาจากโรงพยาบาล
3: คุณหมอโรงพยาบาลนะ
5: จ้ะเขาเอาประคบเอาผ้าแบบเสื้อตัวยาวๆแล้วประคบหน้าอกแล้วก็กดไล่ไล่ไล่ไล่แค่นั้นไม่ได้ไปคบทั่วตัวแต่คุณยายมันปวดตั้งแต่หัวข้างขวาในยันลงไปปลายเท้าชาแล้วมือแล้วมันอ่อนแรงแล้วมันห่อเลือดตามข้อค่ะแต่คุณยายมีโรคประจำตัวจ้ะ
3: คุณก็เหลือกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
5: ไอ้มีกาบ้าแล้วยาบำรุงวิตามิน B รวม แล้วก็ไอ้กินไอ้นมแค่นั้นค่ะ
3: มียาหลังอาหารทันทีไหมคะ
5: มียาหลังอาหารก็มีอยากระบ้ากับไอ้นี่แหละแต่คุณยายมันปวดคุณยายไปซื้อไอ้ทามินชันแล้วกินพาราตอนเช้ายาละ2เม็ดแต่พารากินเม็ดเดียวทามินชันกิน2เม็ดค่ะแล้วมีโรคประจำตัวไขมันแล้วมีไอ้มะเร็งในมดลูกอ่ะแต่คุณยายไปรักษากับคุณหมอที่ลงที่ไอ้คุณหมอณดาวอ่ะคุณยายไปกินสมุนไพรคุณยายหายแล้วแล้วคุณยายตัวมันจะลามไปไหนคุณยายไปสายแสงคีโมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยร่างกายอ่อนแรงหมดเลยค่ะคุณยายไปรักษาอาจารย์ได้ดาวนะคะที่ซอยลาซานะคะ
3: อ๋อตอนนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนนี้หลังจากฉายแสงก็เลยมีอาการข้างเคียงอ่อนแรงเหรอคะ
5: ฉายแสง25ครั้งให้คีโม4ครั้งฝังแร่4ครั้งอะค่ะแต่คุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายก็เลยไปฉายแสงให้หน้าค่ะมันก็เลยมาปวดตอนที่คุณยายไม่ไปฉายแสงนะไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้คุณยายมันนึกว่าเดี๋ยวมันลามไปไหนมันนอนติดเตียงลำบากลูกคุณยายก็เลยไปสายแสงคุณยายก็ทำเสร็จหมดแล้วมันก็ได้6ปี7ปีมานี่แล้วนะอืม
3: คือถ้าเราเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งอะค่ะแต่ต้องให้คุณหมอยืนยันก่อนนะคะว่ามะเร็งของเราอะยุติแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นไม่แนะนำให้นวดนะคะ
5: แต่เมื่อกี้ไปมาเขาใช้กดไหลเฉยๆแล้วก็เอาไอ้ผ้าไม่ได้อารูปประคบเอาผ้าหนูประคบหน้าอกให้แค่นั้นนะคะ
3: ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าเขาอาจจะรู้ประวัติเราว่าเรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งมาก่อนเขาก็เลยไม่กล้านวดเพราะโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่นวดให้อยู่แล้วค่ะเขาห้ามนวดเพราะฉะนั้นยังแนะนำคุณป้าเหลียวให้ประคบเหมือนเดิมนะคะประคบได้แต่ปัญหาที่แขนอ่อนแรงเนี่ยอาจจะมาจากกระดูกคอร่วมด้วยก็ต้องคอยดูค่ะอาจจะใช้วิธีการประคบก็ปลอดภัยกว่าที่จะเป็นเรื่องของการนวด
5: แต่ข้อนิ้วมือมันห่อเลือดแล้วมันก็ปวดคุณยายก็นวดแล้วก็เอาสมุนไพรที่บ้านเนี่ยค่ะมีป่าช้าเหงาแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีไอ้ขิงแล้วก็มีไอ้ทองฟันช่างตักแล้วก็เอามานึ่งแล้วคุณยายก็มาประคบตอนเย็นไม่เป็นไรเปล่าค่ะคุณหมอ
3: ใช้ประคบไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องตัดที่สาเหตุของการห่อเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการอยู่ดีเกิดจ้ำเลือดเนี่ยแสดงว่าเกล็ดเลือดของเรามีปัญหาเราไปกระแทกอะไรหรือเปล่าอยู่ดีมันถึงได้เกิดอาการห่อเลือดถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังเรื่องของเกล็ดเลือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีอาการห่อเลือดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้กระแทกอะไรก็เลยสงสัยว่ากินยาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
5: ก็กินกาบาแล้วก็กินวิตามิน B รวมแล้วก็กินพาราแล้วก็กินข้าวมิ้นชันแค่นั้นนะคะ
3: ค่ะข้าวมิ้นชันกินทำไมอะคะ
5: ข้าวมิ้นชันไอ้ท้องมันจะอืดค่ะถ้าคุณที
3: ่
5: ค
3: ุ
5: ณยายไปใส่แสงมาท้องมันอืด
3: โอเคค่ะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากทานแล้ว
5: ก็ถ้ากินข้าวมิ้นชันก็ท้องไม่อืดแล้วก็กับไปพารา
3: ค่ะแล้วอาการอ่อนแรงอาการอ่อนแรงพบคุณหมอแล้วคุณหมอพบหน้าอกก็เลยงง
5: ค
3: ุ
5: ณไปมาวันนี้อ
3: าการอ่อนแรงคุณหมอคือแจ้งอาการอ่อนแรงคุณหมอหรือเปล่าคะ
5: บอกเขาแล้วเขาไม่ให้ไม่เจาะเลือดไม่อะไรให้เลยเขาให้ไปประคบกับนวดอะไรให้คุณยายเฉยๆยาอะไรก็ไม่ให้มา
3: เราอยู่ไกลกันไม่รู้จะช่วยยังไงดีทำยังไง
5: แต่คุณหมอมียาสมุนไพรกินไหมคะไอ้พวกแก้ปวดบ่าไหลเนี่ย
3: บ่าไหลมันต้องใช้วิธีการประคบบริเวณคอบ่าไหลมันจะช่วยได้มากกว่าค่ะใช้ประคบช่วย
5: แต่คุณหมอไม่มียากิน
3: คุณหมอไม่มียากินไม่รู้จะส่งไม่รู้จะช่วยป้าเหลียวยังไงไม่เห็นป้าเหลียวแล้วก็ส่งยาไม่ได้อะป้าเหลียวเอางี้ไหมป้าเหลียวเอาเบอร์ทิ้งไว้หลังไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
5: ค่ะชื่อ
3: บอกชื่อนามสกุลเขาทิ้งไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
5: จ้ะแต่คุณยายที่กินสมุนไพรอาจารย์นั่นน่ะหายแต่คุณยายมันนึกว่ากลัวมันจะลามไปไหนอ่ะคุณยายเลยไปสายแสงคีโมอ่ะค่ะ
3: จ้ะดีแล้วค่ะดีค่ะไม่เป็นไรค่ะ
5: ค่ะ
3: ยังไงคุณป้าเหลียวไปบอกชื่อนามสกุลไว้หลังไมค์นะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งนึงค่ะ
5: คุณหมอจดไว้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เล่นไม่เป็น
1: เดี๋ยว
5: มีแต่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกอ่ะ
1: เดี๋ยวมีทีมงานน้องแก้วจะช่วยจดเบอร์โทรศัพท์นะคะโอ้เดี๋ยวคุณป้าบอกแล้วก็ป้าบอกชื่อนามสกุลถือสายรอนะคะขอบคุณนะคะป้าเหลียว
5: จ้า
1: เดี๋ยวมีทีมงานจดให้ค่ะ
2: ครับทีมงานจดไปแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวได้คุยกับป้าเหลียวอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงเบอร์ป้าเหลียวถูกจดไปแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ยังเปิดสายครับ022769718 022769718สายว่างเลยครับ
1: มีคำถามทาง Facebook Live มานิดหน่อยนะคะอาจารย์ขาแม่แต่แววถามมาว่าดอกดาวเรืองที่ซื้อมาเป็นซองๆเอามาเพาะแล้วดอกเรามาทำเป็นต้มยาสามารถมาต้มยาได้ไหมคะบำรุงดวงตา
3: ก็คือที่เราต้องระวังดอกดาวเรืองก็คือเรื่องของยาพ่นยาฆ่าแมลงแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงเราปลูกเองก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดมาเด็ดเฉพาะเกสรสวีทของมันนะคะมาทำให้แห้งมาทำให้แห้งก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปทำเป็นชาก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือใช้ได้นะคะพอปลูกเองไม่ได้มียาฆ่าแมลงมีคุณพิสมัยถามมาค่ะว่าหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่ปวดแต่ว่าเอาน้ำแข็งประคบดีขึ้นเดินยกเยกจะถามว่าใช้ใบพับพึงปิ้งประคบต่อได้ปะคะ
3: ได้เลยค่ะใบพับพึงเราเอามาปิ้งแล้วก็ห่อผ้าประคบหน่อย มันจะมีเมือกเหนียวๆออกมา ยิ่งดีค่ะยิ่งได้เมือกเหนียวๆออกมาเนี่ยยิ่งดีก็จะลดอาการปวดตึงได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มีสายเข้ามาจังหวัดพิษณุโลกประวันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอด้วยนะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะค่ะ
4: คืออยากจะถามว่าไอ้ใบเชียงดาเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงคะ
3: ผักเชียงดาตอนนี้เรากินเป็นอาหารก็ได้ค่ะกินเป็นอาหารก็ได้ทางภาคเหนือกินกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญเขามีงานวิจัยเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือด
4: โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอฉันเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี61นะเมื่อก่อนฉันอยู่ในเมืองฉันกินยามาตลอดเลย
3: แ
4: ล้วก็ฉันกลับมาอยู่บ้านปี65และปี66ฉันก็ไปโรงพยาบาลบางกระทุ่มไปรับยาแต่เขาก็จ่ายยาฉันมาปีเดียวปี67 68 69เนี่ยเขางดจ่ายยาเบาหวานนะคะ
3: อ
4: ่ะคือน้ำตาล
3: ไหลต่อ
4: น้ำตาลน่ะสูง100นิดๆนะคะก็ตอนนี้ก็
3: แล้วทำไม
4: ผ่านแล้ว
3: ตอนนี้ค่าน้ำตาลเหลือเท่าไหร่คะ
4: น้ำตาลสะสมมันที่ไปจุดที่ไปเจาะครั้งใหญ่ตอนนั้นมัน6.2อะค่ะ
3: ค่ะ
4: แต่ที่เจาะอนามัยเจาะนิ้วมือ100 113อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ
4: ้ค่ะตอนนี้
3: ก็เลย
4: อย่างเดียวค่ะ
3: ตอนนี้กินยาอะไรอยู่นะคะ
4: กินยาไขมันอย่างเดียวที่หมอจ่ายมา
3: อ๋อค่ะ
4: คือ
3: คุณหมอก็ไม่จ่ายปัญหาก็คือค่าน้ำตาลของเราลดลงหรือเปล่าลดลงกว่านี้หรือเปล่าคะก็เลยไม่จ่าย
4: ค่ะค่ะตอนอยู่พิโรธก็กินยาตลอดเลยค่ะเพราะฉันทำงานด้วยเนาะ
3: แต่ล่าสุดนี่คือ6.2กดแล้วก็เจาะไปเร็วได้113
4: จ้า
3: เขาก็เลยให้ควบคุมน้ำตาลเองหรือเปล่าคะ
4: คุมเองค่ะคุมเองกินหวานแต่ไม่กินเยอะค่ะ
3: ไม่กินหวานเลยได้ไหมคะ
4: กินค่ะกินแต่ทุเรียนอะไรนี่ไม่กินนะคะ
3: แล้วกินอะไรคะ
4: ก็กินกับข้าวธรรมดาเนี่ยแต่กินน้อยกินข้าวน้อยกินกับเยอะอะค่ะ
3: อ๋อดีค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วที่ถามผักเชียงดาคืออะไรคะ
4: ฉันมีผักเชียงดาอยู่ฉันก็เอามาต้มกินมั่งแล้วฉันก็ต้มกินน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตราย
3: อ๋อก็ปัญหาก็คือต้องคอยเจาะปลายนิ้วค่ะเจาะปลายนิ้วด้วยว่าปลายนิ้วเนี่ย
4: เจาะทุก2เดือนค่ะเจาะทุก2เดือนที
3: ่เหรอแล้วตอนนี้อันนี้คือล่าสุดที่ได้มาคือ110 113เหรอคะ
4: ค่ะค่ะ100 100 113 113ล่าสุดเนี่ยค่ะ
3: ค่ะโอเคก็ถือว่าคุมได้นะคะถือว่าคุมได้ดีก็ถ้าลงต่ำกว่านี้เดี๋ยวเราวูบต้องคอยระมัดระวัง
4: โอ้ค่ะค่ะค่ะ
3: ค่ะ
4: ผักเจียงดานี่เขาสรรพคุณแก้เบาหวานได้ใช่ไหมคะ
3: ลดน้ำตาลในเลือดค่ะลดน้ำตาลในเลือด
4: ลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: จ้า
4: ทุกคน
1: ค่ะค่ะเบาหวาน
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โทรจากพิษณุโลกนะคะค่ะตามเปิดสายต่อนะคะ02-276-9718ค่ะ
2: มีคำถาม
1: ค
2: ุณสำเภายังไม่ได้ถามไปนะฮะอายุ60ปีเป็นไต60ปีนะครับเป็นไตระยะ2อยากได้คำแนะนำนะครับในการกินการใช้ชีวิตประจำวันครับอาจารย์ไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันครับ
3: คืออายุ60ปีค่ะแล้วก็มีระยะ2เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นตามวัยคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมาหรอกค่ะเพียงแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกินเค็มให้น้อยลงกินซุปน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรต่างๆลดลงแล้วก็ผักสีเขียวก็ไปเน้นผักสีขาวเพิ่มขึ้นผักเขียวก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไปเน้นผักขาวเพิ่มขึ้นแล้วก็กินน้ำให้เหมาะสมต่อวันก็สามารถประคองใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะกินน้ำเยอะๆค่ะ
2: ครับเอาละครับคุณอรทัยจากอำนาจเจริญอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันจะปรึกษานิดนึงว่าเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
3: ่ค่ะ
6: ที่อบต.มาฉีดมาได้ 3-4 วันดิฉันก็มีอาการเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
3: แล้วค่าความดันเท่าไหร่คะ
6: ความดันอะไรก็ปกติเพราะว่าดิฉันไปโรงพยาบาลมา2ครั้งแล้วคุณหมอก็บอกว่าความดันไขมันน้ำตาลอะไรก็ปกติหมดก็เลยมาถาม
3: ฉีดวัคซีน
6: ค่ะแล้วดิฉันก็เลยมาถามทีมของอสมในหมู่บ้านก็เลยบอกว่าดิฉันปรึกษากับผู้รู้มาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนไหมคะเพราะว่าดิฉันไปเจาะเลือดอะไรมันก็ไม่มีสาเหตุไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะคุณหมอแต่ขยับร่างกายแล้วมันจะอาเจียนนะคะคุณหมอ
3: จริงๆน่าจะหาหมอเฉพาะทางเรื่องหูด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนมันหลุดแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการบ้านโครงเคลงหรือขยับตัวเปลี่ยนท่าแล้วเกิดอาการไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ฉีดในผู้สูงอายุดีแล้วค่ะที่ฉีดแต่การแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะไม่เกิดอาการนี้นะคะส่วนใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นไข้จับมีไข้ปวดแขนอันนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได
6: ้ค่ะแต่ดิฉันนี่ไข้ไม่มีมีแต่เวียนหัวกับอาเจียนค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ก็ยังอาเจียนอยู่เหรอคะ
6: ค่ะไปไหนก็ต้องถือถังไปมันพุ่งออกเลยนะคะคุณหมอ
3: นั่นสิเลยสงสัยเรื่องของหินปูนนะคะหินปูนในหูเราค่ะมันหลุดหรือเปล่า มันก็เลยทำให้เกิดอาการนี้ได้หรือน้ำในหูมีปัญหาก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน
6: ค่ะแล้วมันปวดแถวบ่าไหล่เนี่ยนะฮะก็ทางโรงพยาบาลก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลอำเภอให้มากายภาพเขาก็มาวางที่แผ่นความร้อน2วันไปครั้ง2วันไปครั้งก็ส่วนบ่าไหล่นี่ก็ดีขึ้นแต่อาเจียนกับอ่อนเพลียนี่ไม่หายเลยค่ะ
3: กินแล้วกินอาหารได้ตามปกติไหมคะ
6: กินได้แต่พอน้อยถ้ากินอิ่มเลยนี่อาเจียนออกหมดอ
3: าเจียนอีก
6: ค่ะ
3: ไม่มีอาการท้องอืดเฟ้อเลอเปี้ยวอะไรใช่ไหมคะ
6: ไม่เลอนี่มีอาจจะมีท้องอืดบ้างนะฮะแต่กินอาหารนี่อยากอยู่นะฮะคุณหมอแต่ทานแล้วมันอาเจียน
3: แล้วเราจะเอายาให้ได้ยังไง
6: แนะนำได้ไหมฮะว่ายาแบบไหนหรือว่าเพราะว่าไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมา
3: ค่ะเขาก็มองไปสองเรื่องอะค่ะ
6: ค่ะคือหนึ่งก็พูดอย่างกับที่คุณหมอบอกนะฮะว่าอาจจะเป็นน้ำในหูมันไม่เท่ากันก็กินยาของทางโรงพยาบาลจัดมาใ มันคือ
3: ก็ยังไม่ดี
6: อยากจะนอนฮะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยเหมือนกับคนไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นเลย
3: โอเคคุณ
1: อรทัย
3: คุณอรทัยคุณอรทัยคุณอรทัยทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวให้เขาจัดยาที่ปลอดภัยอ่ะให้กินเพื่อลดอาการนี้ก่อนแต่ต้องทิ้งเบอร์กับที่อยู่ไว้ให้หน่อย
6: ค่ะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวมีน้อง
6: จะคุยด้วยนะคะ
1: ขอบค
6: ุ
1: ณค
6: ่
1: ะป้าเหลียวไม่ใช่ป้าเหลียวคุณอรทัยมีสองสายแล้วนะคะโอเค
2: ค่ะครับก็เป็นมีเวลานิดหนึ่งครับถ้าใครจะโทรมาตอนนี้ก็ยังพอได้ครับ022769718ครับ
1: มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาขั้นระหว่างนี้นะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาฟังเรื่องของกลิ่นแก่เขาก็เลยบอกว่า เขาจะใช้น้ำหอมหรือว่าครีมทาผิวช่วยได้ไหมคะอายุ61ปัจจุบันค่ะ
3: ช่วยได้ค่ะช่วยได้เลย
1: ช่วยได้ใช้ได้
3: แต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะบริเวณที่อับชื้นต่างๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปทำเองสูตรที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะ
2: ตอนนี้เริ่มกลัวกลิ่นแก่กันเป็นแถวเลยนะตอนนี
1: ้ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึงเขาบอกว่าอยากจะได้สูตรยาหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ไหมคะอยากน้ำหนักเพิ่มตอนนี้ผอมไปหน่อยคุณยานิการค่ะ
3: คือหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวปลากินได้เป็นตำรับยาโบราณดั้งเดิมค่ะหมูนี่ก็คือแห้วหมูค่ะหมูนี่คือหัวแห้วหมู
1: แห้วหมูค่ะ
3: ค่ะใช่เห็ดก็คือใบชุมเห็ด
1: ใบชุมเห็ด
3: ใบชุมเห็ดใบชุมเห็ดนี่ต้องเอาไปปิ้งก่อนหรือคั่วก่อนนะคะถ้าไม่ปิ้งไม่คั่วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
1: ค่ะ
3: ก็ต้องปิ้งหรือคั่วก่อนเป็ดก็คือผักเป็ดแดงค่ะ
1: ผักเป็ดแดงค่ะ
3: ผักเป็ดแดงแล้วไก่ก็คือใบมะขามไก่
1: ใบอะไรนะคะ
3: มะขามไก
1: ่มะขาม
3: บางคนก็เรียกปลาคามไก่หรือมะขามไก่ก็ได้ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะอย่างใช้อย่างละ50สตางค์ก็พอค่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมันจะถ่ายเกินไปเขาก็จะใช้ยาตำรับนี้เอามาต้มรับประทานครั้งละ5ช้อนโต๊ะ
1: 5ช้อนโต๊ะ
3: ค่ะก็คือต้มใส่น้ำให้ท่วมพอเดือดพอเดือดได้ที่ปล่อยให้เดือดด้วยไฟกลาง15นาทีดับไฟแล้วก็แบ่งมา5ช้อนโต๊ะ
1: กินวัน
3: แบ่งมา5ช้อนโต๊ะกินวันละ2ครั้งค่ะเช้ากับเย็น
1: เช้าเย็นค่ะ
3: แต่เราต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วครับทิ้งท้ายกันด้วยสายคุณดำจากสงขลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณดำคะ
7: สวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากเรียนถามว่ากระเจี๊ยบเขียวว่ากระโชกแต่ไม้พินกเนี่ยฮะเฉพาะใบมันเนี่ยกินได้ไหมครับใบ
3: ใบพวกกินได้ค่ะ
7: กินได้นะ
3: กินได้
7: อย่างยอดบ้านมาวันครับก
3: ิน
7: น
3: ้
7: ำพริกอะไรเนี่ยได้ครับได
3: ้ได้ค่ะได้ค่ะ
7: อ๋อได้นะแล้วผลมะรักขี้นกมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
3: ผลมะรักขี้นกช่วยเรื่องของบำรุงเลือดก็ได้นะคะจะทำให้เจริญอาหารก็ได้ลดน้ำตาลอ่อนๆลดน้ำตาลในเลือดก็ได้
7: อ๋อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
3: ขอบคุณค
1: ่ะคุณดำจากสงขลานะคะมีคำถามมาถามเพิ่มค่ะใบชุมเห็ดเทศหรือว่าไทยคะอาจารย์คุณชัยยัน
3: ต์ขออภัยใบชุมเห็ดเทศค่ะ
1: เทศนะคะอ๋อใบชุมเห็ดเทศ
3: ค
1: ่
3: ะต้องคั่วก่อนค่ะต้องคั่วหรือปิ้งก่อนจะได้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะ
1: ค่ะนะคะจะไปต้มทานบ้างจะโอเคนั่นก็เป็นคำถามนะคะยังมีสายสักสายหนึ่งเนาะน่าจะได้อยู่ค่ะ
2: ถ้าโทรมาตอนนี้นะคร
1: ับ รีบหน่อยนะคะ022769718นะคะมีคำถามก็ส่งมาได้มีใคร
2: มีพอดีนะคร
1: ับ
2: อุดรธานีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรอแป๊บนึงยังไม่ต้องถามชื่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สดีค่ะครับสวัสดีครับ
1: ถามเลยค่ะ
8: ครับวิทยากรทุกสองครับ
1: คุณอะไรคะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอาคุณอาครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
1: ถามเลยค่ะ
8: ครับผมขอถามผมเป็นเบาหวานแล้วกินกระเทียมได้ไหมครับ
3: เป็นเบาหวานกินกระเทียมได้ไหมกินได้ค่ะ ยกเว้นกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ไม่แนะนำ
8: ครับแล้วไอ้มันสรรพคุณมันแก้อะไรได้ครับ
3: กระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะ
8: ครับครับครับ
1: กินสดปะคะ
8: ครับกินสดครับ
3: กินสดพร้อมข้าวพร้อมมื้ออาหาร
8: ครับกินกับพร้อมกับอาหารครับ
3: ค่ะดีค่ะก็ดีแล้วค่ะ
1: แล้วจะถามอะไรเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะ
8: เบาหวานก็เป็นชาเมื่อชาเท้านะครับ
3: ค่ะเอากินกระเทียมก็ดีค่ะกินกระเทียมก็ดีแล้วควบคุมน้ำตาลให้ได้นะคะไม่งั้นมือชาเท้าชามันมาจากเบาหวานก็พยายามควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะอาการมือเท้าชาจะได้เบาลง
8: ครับค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
8: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปิดท้ายค่ะอาจารย์เชิญชวนวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะกับบริจาคสมุนไพร
3: ค่ะค่ะพรุ่งนี้เราเปิดปกติทุกวันอังคารที่คลินิกสาธารณกุศลขาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะอยู่ใกล้แยก44เจอแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงยาวๆสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นแหละค่ะมีรั้วเปิดอยู่ก็จะเห็นคนมีเก้าอี้นั่งรอเยอะๆก็เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เรายังรับบริจาคสมุนไพรอยู่นะคะท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนส.บางนางกรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับเวลาดูถึงช่วงท้ายพอดีเราสองคนและทีมงานก็ต้องถือโอกาสนี้ลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: สำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
11: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะกับดิฉันวาสนาบัวทองค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันที่3สิงหาคม2569นะคะก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนที่คนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักความกตัญญูและการตอบแทนพระคุณนะคะโดยเฉพาะในวันที่12สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะวันที่ลูกทุกคนจะได้แสดงความรักความเคารพแล้วก็ความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินนะคะในเดือนนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านค่ะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความจงรักภักดีความเสียสละความสามัคคีแล้วก็การทำความดีเพื่อบ้านเมืองค่ะเพราะว่าการเป็นคนของแผ่นดินไม่ได้หมายถึงเพียงการรักชาติเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังหมายถึงการเป็นพลเมืองที่ดีรู้หน้าที่ซื่อสัตย์เสียสละและร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะร่วมกันเริ่มต้นเดือนสิงหาคมด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูทำความดีเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและก็เพื่อประเทศชาติให้สมกับคำว่าคุณของแผ่นดินค่ะและวันนี้ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

พุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรณจังหวัดสกลนครที่ได้ถวายฎีกาขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือปัญหาในการประกอบอาชีพต่างๆในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในครั้งนั้นพระองค์จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือทรงจัดหาพื้นที่เพื่อสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นณบริเวณหนองหมากเท่าบ้านนาดำตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชื่อฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าในพระราชดำริสมเด็จ

0: พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: เมื่อปี2540นะคะซึ่งเราจะรู้กันว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระองค์ท่านเสด็จมาประทับพักแรมณพระตำหนักภูพาราชินิเวศนะคะแล้วก็มีราษฎรขอเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพพระองค์ท่านจึงมีพระราชโสวนีในการก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าขึ้นในวันที่8มกราคม2544เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วก็เป็นครัวธนาคารอาหารนะคะแล้วก็เกษตรกรสามารถมาฝึกอาชีพฝึกอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักการทำการเกษตรแบบผสมผสานการผลิตน้ำหมักการเพาะกล้าการแปรรูปผลผลิตซึ่งเกษตรกรก็จะได้ค่าตอบแทนกลับไปแล้วก็ได้รับผลผลิตจากโครงการไปแจกให้กับเกษตรกรได้อีกในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นให้เกษตรกรมาฝึกอบรมแล้วก็เกษตรกรสามารถนำอาชีพมาฝึกอบรมแล้วก็มีอาชีพไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เกษตรกรจะมีรายได้แล้วก็ฝึกการทำการเกษตรต่างทำให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในโครงการอยู่ดีกินดี
2: ช่วงโควิดเดือดร้อนทำงานไปทำงานข้างนอกก็นายจ้างก็เลิกจ้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้านไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่พออยู่พอกินก็เลยได้มาเข้ามาทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างหนองบักเท่าค่ะ
3: แต่ก่อนตกงานค่ะเผอิญมีโครงการช่วงโควิดก็เลยได้เข้ามาทำงานในฟาร์มก็ได้ดูแลเรื่องปศุสัตว์แล้วก็นำกลับไปใช้ที่บ้านค่ะ
0: โครงการได้จ้างงานประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ดูแลพื้นที่เกษตรของตนคนละ1งานเพื่อปลูกพืชสวนผสมปลอดสารพิษสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างในการสร้างธนาคารอาหารถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
2: ทำทุกวันก็คือปลูกผักปลูกพืชปลูกผักแล้วก็ทำปุ๋ยหมักแล้วก็อาหารแปรรูปแล้วก็ดูแลพืชผักสวนครัวแล้วก็อาหารที่พืชผักที่กินได้ค่ะแล้วก็มีผักมีอะไรกลับไปกินที่บ้านด้วยค่ะดิฉันขอขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงค่ะดิฉันขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ก็ให้อาหารไก่ทุกเช้าเย็นค่ะมีเก็บไข่ค่ะเก็บไข่เช้าเย็นหมูก็ต้องให้อาหารเช้าเย็นแล้วก็ล้างพื้นค่ะปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ค่ะการลดต้นทุนของอาหารไก่ไข่ค่ะก็เอาแหนแดงผสมกับอาหารสำเร็จรูปค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะขอขอบคุณฟาร์มตัวอย่างหนองหมักเท่าที่ให้โอกาสเพื่อให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะ
0: ทั้งหมดนี้นับเป็นน้ำพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครมานานนับ2ทศวรรษคืนชีวิตให้กับธรรมชาติคืนแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประสบนิกรด้วยพระบารมี

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวดีๆกันเลยค่ะซึ่งเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคมสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศค่ะวันนี้ค่ะเวลา 8:00 นนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติโดยเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันซึ่งก็จะประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและบ้านเมืองนะคะซึ่งกิจกรรมเคารพธงชาติค่ะจัดขึ้นในเวลา 8:00 นของวันจันทร์แรกทุกต้นเดือนเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปค่ะแล้วก็อีกเรื่องนะคะคุณผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนะคะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสำนึกถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันค่ะคุณผู้ฟัง

แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ริบถ่ามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพซึ่งบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จขึ้นเป็นเทพเทวดาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านพระผู้นั่งเมืองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คือรัชกาลที่10ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนและโอกาสนี้ค่ะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมให้การต้อนรับนะคะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตนได้นำทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอย่างเช่นว่าปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเช่นการตั้งโรงกลางรับซื้อผลผลิตรวมถึงการผลักดันสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนนะคะสำหรับชุมชนบ้านไหนหนังนะคะเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ต้องการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ชาวบ้านในหนังมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มด้วยกันประกอบกับชุมชนมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นจุดเด่นของวิสาหกิจนี้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท่องเที่ยวเชิงนิเวศนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็มีส่วนร่วมด้านการเกษตรที่หลากหลายค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านในหลังจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืนค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดินได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 14:00 น.หลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 98.5 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลีทุกๆท่านที่ค้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้นะวันนี้น้องเมโลดี้มารับสายให้
1: ใช่ค่ะ
0: กับทนายนฤเบศช่วยรับสายต่อเนื่องไม่ขาดเลย
1: มีหลากหลายประเด็นนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 13:30 น.ค่ะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำไม้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

0: ฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุขไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
3: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
7: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่3สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านในหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน เมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตนได้นำทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเช่นการตั้งล้งกลางรับซื้อผลผลิตรวมถึงการผลักดันสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนสำหรับชุมชนบ้านในนางเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ต้องการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ชาวบ้านในนางมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มด้วยกันประกอบกับชุมชนมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นจุดเด่นของวิสาหกิจนี้คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมด้านการเกษตรที่หลากหลายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คิกออฟทั้ง8อำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรม 3-17 สิงหาคมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ตรวจเข้มโรงแรมผิดกฎหมายนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3-17สิงหาคม2569พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันที่15ของเดือนโดยการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาขออนุญาตโรงแรมดำเนินการระหว่างวันที่3-17สิงหาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผู้ประกอบการผ่านกลไกผู้นำท้องที่ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ออกตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงรายงานผลการดำเนินคดีและปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดทราบโดยเร็วสำหรับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาและอำเภอลำทับซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำชับให้สำรวจและตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคมสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศวันนี้เวลา 8:00 น.นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติโดยเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันอันประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและบ้านเมืองทั้งนี้กิจกรรมเคารพธงชาติจัดขึ้นในเวลา 8:00 นของวันจันทร์แรกทุกเดือนเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยข้าวไร่หอมหัวบอนกระบี่นายประคองอุตสาหมันเกษตรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสินค้า GI ขอเชิญร่วมสมัครขอใช้ตรา GI เข้าไร่หอมหัวบอนกระบี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสสู่ตลาดที่กว้างขึ้นรวมถึงร่วมอนุรักษ์อัตลักษณ์ข้าวไร่หอมหัวบอนกระบี่สร้างมาตรฐาน GI เพิ่มมูลค่าและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่โดยใช้แบบฟอร์ม GIC.01 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่โทรศัพท์หมายเลข06-5510-1859ในวันและเวลาราชการพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
10: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับผู้อื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแหล
9: ่ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่3สิงหาคม2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาพบกับกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ในนิทานเด็กเล่าเรื่องกระบี่ผ่านนิทานของเราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครและผลงานได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.grabipao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข07560-0294จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยค่ะคุณฟังกับรายการใต้สันติสุขนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งทางรายการของเราก็พยายามนำสิ่งดีๆที่จะส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องราวดีๆในพื้นที่ภาคใต้ของเราได้เผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนกันได้มากๆซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะมีเรื่องดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกกันเอาละค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักบทเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆใน2ช่วงกันนั่นก็คือช่วงเกาะติดชายแดนใต้แล้วก็ต่อด้วยช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะ

ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินได้เห็นเรื่องราวของจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับความรุนแรงและความสูญเสียภาพความสุขวิถีชีวิตที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอาจเป็นแค่ตำนานที่เล่าขานหากวันนี้เราต่างนิ่งเฉยกับความรุนแรงความสงบสุขคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ความสุขที่ชายแดนใต้สร้างได้ด้วยสันติวิธียุติทุกความรุนแรงพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราทุกคนจะช่วยให้ดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง

0: Madrop.
1: Sudah berapa lama kita semua di wilayah sempadan selatan hidup dalam ketakutan? Berapa lama damai sejahtera akan tiba? Keamanan sempadan selatan boleh berlaku jika semua bersatu. Lihat kejadian tidak baik, hubungi di nombor 1341. Semua maklumat akan dilindungi dan tutup rahsiakan. Sempadan Selatan boleh menjadi aman dengan kita semua tidak terima keganasan. Pesanan terbaik daripada Semenang Percaya Sempan Kit 6, Gerung Percaya Sempan.
2: เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
3: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับศรัทธาไม่มีพรมแดนความดีไม่มีวันสิ้นสบพ.ร.รวมใจตักบาตรถวายพระราชกุศลเปลี่ยนเช้าวันธรรมดาให้เป็นพลังแห่งความสามัคคีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 8:00 นนะคะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพ.ร.นำโดยพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยพลตรีฤทธิรนศรีภักดีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดชะเมาสิริธรรมอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีณตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีกำลังพลครอบครัวพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันนำอาหารคาวหวานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมถวายภัตตาหารและตักบาตรแด่พระสงฆ์สะท้อนถึงการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามค่ะและโอกาสนี้ค่ะกิจกรรมยังเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงมุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนอันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยค่ะซึ่งภาพแห่งศรัทธาในยามเช้าครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบศาสนพิธีหากยังสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและแนวพระราชดำริอันนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทรและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: สายชิมสายเที่ยวไม่ควรพลาดกับอาหารชายแดนใต้ดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวชายแดนใต้คุณต้องลอง
1: โรตีชาจ้าง
0: แต่ออ
1: ก้าวมกไก
0: ่นาซิกาบูบูดู
1: นุ่มจีนแกงไตปลา
0: อาเยกอและ
1: ไก่ตัวทันใหญ่ร้อนร้อนนุ่มกี้มอด
0: ตุปะสุตง
1: นุ่มจอหู
0: ้ลอปะตีแกนี่เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่เราบอกคุณยังมีอาหารอร่อยและดั้งเดิมอีกมากมายที่รอให้คุณเปิดใจมาลิ้มลองมากิจาเลล่าสดะ
1: มาเที่ยวตะร้อยนี
0: ่มาเที่ยวชายแดนใต้บ้านเรานะคะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
3: สำนักจัดการป่านันทนาการเสนอสารคดีวิทยุชุดป่านันทนาการในประเทศไทยตอนป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดยะลาท่ามกลางขุนเขาของจังหวัดยะลามีน้ำตกแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตงอำเภอเบตงนั่นคือป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เดิมน้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำตกวังเวงอันบ่งบอกถึงสถานที่ตั้งได้เป็นอย่างดีน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงมีน้ำตกให้ชื่นชมได้ตลอดทั้งปีตัวน้ำตกไหลจากหน้าผาสูง30เมตรรวม5ชั้นมีสะพานทอดข้ามลำธารที่สามารถมองเห็นน้ำตกได้อย่างเต็มตาตลอดลำธารที่ไหลทอดจากน้ำตกคุณสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติและน้ำตกได้อย่างเต็มที่และยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านหมู่ไม้ใหญ่ของพื้นป่าดงดิบป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสดชื่นจากน้ำตกความสงบจากธรรมชาติเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนที่หากคุณได้ไปเยือนแล้วจะไม่มีวันลืมป่านันทนาการในประเทศไทยโดยสำนักจัดการป่านันทนาการ

0: 1341เบอร์ที่คุณต้องจำ1341เบอร์ที่คุณต้องแม่น1341เบอร์ที่แจ้งเหตุผิดปกติเหตุที่สงสัยให้กับหน่วยงานความมั่นคงในชายแดนใต้1341เบอร์สายด่วนโทรฟรี24ชั่วโมง1341จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับความสงบความสันติจะเกิดขึ้นในบ้านเราถ้าเราช่วยกันแจ้งช่วยกันดูแลแจ้ง1341
1: คุณฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวาสนาบัวทองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำถามพิมพ์มาว่าชอบตอนไหนของรู้รักภาษาไทยรับไปเลยแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูค่ะหรือว่าใครสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ค่ะมีคนบอกว่าฟังย้อนหลังได้ไหมได้จ้า
1: เ
0: ข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ
1: www.orst.go.th
0: นะคะของเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ครับพิมพ์ชื่อตอนมาด้วยนะพิมพ์ชื่อตอนพร้อมกับพิมพ์ชื่อและก็ที่อยู่ของคุณด้วย
0: เพรา
1: ะว่า
0: เดี๋ยวส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวส่งไปให้เลยแก้วดีๆสวยๆอย่างนี้อ่ะดิฉันชอบ2สีเลยนะแต่ว่าสีขาวก็คือมินิมอล
1: ครับสีดำก็จะเป็นแบบสุขุมนุ่มลึกหน่อย
0: ใช่
1: ไม่ต้องกลัวว่าสกปรก
0: ใช่อย่าลืมนะเน้นย้ำนะคะพิมพ์ชื่อตอนรู้รักภาษาไทยชื่อตอนอะไรพิมพ์ชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได
1: ้ครับ
0: พิมพ์ได้หมดท่านบอกมาเลยว่าท่านฟังตอนไหนชอบอะไรตอนไหนยังไง
1: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
1: ใครที่จำ
0: สนุกกัน
1: ใครที่จำชื่อตอนไม่ได้เนี่ยอย่างที่คุณปริยพรบอกไปฟังย้อนหลัง
0: ย้ำ www.orst.go.th ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภาช่วงท้ายนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเชิญคุณผู้ฟังมารักโลกด้วยกันโดยการร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยของทางสวทนะคะ
1: ได้ลดโลกร้อน
0: ถ้าวันนี้ไม่ทันนะบางคนบอกอุ๊ยแบบไปหาฟังย้อนหลังก็คือไม่สะดวกบางคนทำไม่เป็น 7:00 น.พรุ่งนี
1: ้เอาตอนล่าสุดเลย
0: ได้เลย
1: ผมฟังทุกวันเพราะว่าผมก็ลุ้นอยู่ว่าผมจะมาทำงานทันหรือเปล่าก็จะได้ยินเสียง
0: เพราะว่าเสียงดิฉันขึ้นคุณจะต้องรีบมาแล้ว
1: มันคือครึ่งรายการละ
0: เพราะว่าคุณต้องบันทึกสถานการณ์ต่อใช่ไหมล่ะ
1: ถูกต้องนะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับพิมพ์ชื่อตอนพร้อมชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีแอดมินคอยเช็คว่าใครตอบถูกหรือไม่ตอบถูกยังไง
0: ใครตอบถูกแล้วก็ใครคอมเมนต์พร้อมที่ชื่อที่อยู่ที่สำคัญเนี่ยนะพิมพ์ชื่อตอนไม่พออย่าลืมชื่อที่อยู่ของท่านนะคะไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับแก้วสวยๆแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านนะคะ
1: เลือกสีได้ไหม
0: จริงๆเรื่องสีไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ขอสงวนเพราะว่าอะไรคือคนเนี่ยนะร่วมตอบกันเยอะแล้วถือว่าเป็นการเล่นสนุกจุ่มสีแล้วกัน
1: เป็นฟิลกล่องสุ่ม
0: แต่ว่ามันมีแค่สองสีแต่สวยทั้งสองสีให้เทียบกันนะดูนะคะ
1: ให้ดูก่อนว่าแบบไหนที่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะตอนนี้ที่ได้เนี่ยน่าจะให้ที่บ้านมาตอบจะได้ฟังคุณวิทยาพรไปด้วย
0: ได้เลยยินดี
1: สีดำของ
0: ค
1: ุ
0: ณก็คุณแนวสีดำไงใช่ไหมดิฉันก็คือมินิมอลก็คือดิฉันชอบสีขาวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนี่มีโลโก้แล้วก็มีรู้รักภาษาไทยแบบนี้ฉันชวนคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ร่วมสนุกกันนะสำหรับการมาร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยนะคะอย่าลืมฟังแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีมาได้เลย
1: คร
0: ับ
1: มีทางบ้านนะครับพิมพ์พระรุ่งขัตติยะนะครับบอกว่าชอบตอนแจกของรางวัลนี่แหละครับ
0: น่านมัสการค่ะคุณพระคุณเจ้าขออภัยแต่ว่ายังไงอย่าลืมติดตามฟังพรุ่งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าฟังย้อนหลัง www.orst.go.th ได้เลยแล้วอย่าลืมจำชื่อตอนมาพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาแก้วสวยๆแบบนี้จะส่งตรงถึงบ้านท่านให้เป็นของสำหรับคุณที่ท่านร่วมสนุกกับรายการนะคะแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับแฟนรายการที่ติดตามจริง
1: ๆ
0: นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันนี่ทีมงานพิมพ์มาว่าเป็นการเล่นจุ่มสีลิมิเต็ดออดิชั่น
1: อินดิชั่น
0: ออดิชั่นเลย
1: นะครับก็ถือว่าเป็นของสัมมนาคุณเล็กๆน้อยๆนะครับของผู้ที่ติดตามรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าขอบคุณเบื้องต้นเลยนะครับมาร่วมสนุกกันได้เรามีหลากหลายนะไม่ได้มีน้อยๆนะ
0: มีรู้รักภาษาไทยไม่พอเดี๋ยวมีสารนานามีกระเป๋าสวยๆมาแจกอีก
1: ใช่ต้องให้เรียกว่าโปรดิวเซอร์รายการของเราคุณจันทิมามาแจ้งเราบ่อยๆ
0: ใช่ค่ะนะคะ มาพร้อมกับของรางวัล นะคะช่วงนี้ค่ะ15:57 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแต่ว่าหมุนตามวันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ รวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา

ด่นๆจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ขออภัยค่ะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะโดยการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะและปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำหากพบการฝ่าฝืนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะและช่วงต่อไปนะคะสำหรับ PRD Service ค่ะปภ.เตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่หรอครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
1: ์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะเดือนหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะโดยว่าที่ร้อยตีกิติพงษ์รอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่3นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนต้นแบบด้านการวินัยจราจรด้วยโดยสามารถนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งนายวิศรุตปาระคาเชนนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยพบว่าเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถใช้ถนนนะคะการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การใช้รถจักรยานยนต์นะคะและรวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรด้วยและพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายและอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะของเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการเปิดอบรมTSY รุ่นที่3นะคะการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นต่อไปสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประเด็นยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มอบหมายให้ทางนายวิทยาเขียวร่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีโนรากว่า399ชีวิตด้วยกันนะคะมาร่วมรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมมือกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคส่วนราชการนะคะได้ร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนั่นเองค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สนามหน้าเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตลอดทั้งงานเลยนะคะเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะรวมไปถึงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็กำหนดให้มีกิจกรรมนะคะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามด้วยการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงไฟแสงสีเสียงนะคะบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็สนามหน้าเมืองด้วยซึ่งก็จะจัดแสดงในทุกค่ำคืนเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะผ่านการเทคโนโลยีการแสดงที่ตระการตาเลยนะคะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่งดงามน่าประทับใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลากหลายเลยค่ะผู้ฟังคะอย่างเช่นการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องนะคะและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลแล้วก็ขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจสังหวัดจังสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับการยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปที่ประเด็นข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนายจุพจน์ว วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเดอะโดมคาราโอเกะนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะคะพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยมีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้านะคะบริเวณลานจอดรถที่มีการพูดคุยเสียงดังด้วยนะคะแล้วก็เร่งเครื่องยนต์บีบแตรก่อกวนต่างๆนะคะซึ่งทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดเลยค่ะโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงแล้วก็เวลาการให้บริการนะคะเพื่อให้สร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการในการควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะในเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวค่ะจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำชัดว่าหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะกั่วทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นเองได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังในการทำผิดนะคะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เกาะละวะใหญ่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั่นเองหลังจากมีการร้องเรียนนะคะจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการนำเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงในการนำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองค่ะซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยทางชาวบ้านก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีค่ะได้ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วก็ลักษณะที่หวาดเสียวนะคุณผู้ฟังคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงนั่นเองอีกทั้งคลื่นก็ยังเกิดขึ้นนะคะก็อาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้ก็สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งจังหวัดพังงาก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในทุกแห่งนะคะก็งดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดพังงานะคะในการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำว่าหากพบการฝ่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง PRD Service กันค่ะ

0: ลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
1: ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะสำหรับช่วง PRD Service นะคะทางของปภ.ค่ะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะโดยสั่งการให้จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้รับทราบล่วงหน้ารวมไปถึงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องกลสาธารณภัยนะคะในการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดภัยนะคะและรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมที่จะรองรับการอพยพของประชาชนนะคะโดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศและการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงค่ะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะโดยประกาศในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจะแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดนะคะก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะและได้มีการประสานงานกับทาง6จังหวัดภาคใต้ก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตนะคะในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนนะคะปิดแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะและกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศหรือติดตามสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือด้วยนะคะให้ระมัดระวังในการเดินเรือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะในช่วง PRD Service สำหรับเรื่องราวของปภ.แจ้งเตือนใน6จังหวัดภาคใต้นะคะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะรายการต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะติดตามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงอมสักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากร

กรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ที่นายอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลาย3นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพระและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือลายหลอกพริกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะขาดกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
3: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์พระสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดก็คือการทอพระสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอพระสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับเป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกีตามอะไรต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่และเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของพระสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มาคิดความคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกในเรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถจะมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการ เป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลำแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสินิโจที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายกับพระองค์ท่านนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีคนเอาผ้ามาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิรินจกของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ได้ชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิรินจกของเมืองลำแลให้อยู่คู่กับเมืองลำแลตลอดไปครับ
2: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราชญ์แห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาด ครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปานินจิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตมาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับถึงตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับของเขื่อนคีรีเกียรติศิริกิติ์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธนสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมนะครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
2: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
0: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: User left your channel. User left your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานาคุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
9: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเยซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
12: สำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากส่วนมากก็จะนำสาระน่ารู้นะคะมาฝากให้คุณฟังกันส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าก็จะนำข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่และก็ข่าวของรัฐบาลนะคะซึ่งนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเรานะคะว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกันนะคะส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินนำมาฝากน้องๆหนูๆ นะคะซึ่งรายการนี้ก็จะฟังได้กันทุกวัยนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีช่วงนิทานด้วยเพื่อที่จะให้น้องๆหนูๆได้มีส่วนร่วมมาฟังกันนะคะซึ่งนิทานที่นำมาฝากก็จะเป็นนิทานแฝงไปด้วยคำสอนให้กับน้องๆหนูๆกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากสลับในแต่ละช่วงกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังมีเรื่องดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้ได้นำเรื่องเกี่ยวกับสร้างครอบครัวอบอุ่นเสริมความแข็งแรงให้สมาชิกทุกคนในบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าใครก็อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อใครกำลังเจอเรื่องทุกข์หรือว่าเรื่องลำบากยิ่งมีพลังความกลมเกลียวพลังแห่งความรักมากเท่าไหร่นะคะก็ย่อมที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านลดการมีแนวคิดหรือว่าเลือกทำในสิ่งที่ผิดแม้ว่าพ่อแม่จะแยกทางกันหรือต้องอยู่ห่างจากลูกก็จะสามารถทำครอบครัวอบอุ่นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะมีครอบครัวแสนอบอุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำอย่างไรมาฟังกันดูค่ะข้อแรกค่ะทุกคนในบ้านเปิดใจนะคะฝากให้ลูกกล้าสอบถามปัญหาหรือบอกเล่าคำแนะนำสิ่งแรกที่จะช่วยให้ทุกครอบครัวสร้างความอบอุ่นได้พ่อแม่ต้องกล้าเปิดใจพร้อมสอนลูกเสมอว่าหากมีปัญหาใดต้องรีบบอกอย่าเก็บเอาไว้หรือตัดสินใจคนเดียวเป็นอันขาดนะคะรวมถึงกรณีมีคำแนะนำดีๆเพื่อให้ทุกคนในบ้านมีความสุขบรรเทาความทุกข์ก็สามารถบอกเล่ากันได้เลยเมื่อทุกคนกล้าพูดปัญหาร้ายแรงแค่ไหนก็ผ่านไปได้ฉลุยเลยนะคะข้อที่2ค่ะพ่อแม่ต้องทำตัวอย่างที่ดีกับลูกวิธีเลี้ยงลูกให้ดีมีความอบอุ่นภายในบ้านต้องเริ่มจากพ่อแม่ทำตัวอย่างเพื่อให้ลูกเห็นนะคะอย่างเช่นว่าการแบ่งภาระหน้าที่ภายในบ้านใครรับผิดชอบสิ่งไหนหากพ่อแม่ทำผิดหรือพลาดก็จะต้องกล้าขอโทษอย่ายึดตัวเองเป็นใหญ่เมื่อลูกซึมซับบ่อยคราวก็จะคุ้นชินและทำตามโดยอัตโนมัติข้อที่3ค่ะมีเวลาให้กันเสมอการสร้างความสามัคคีเพื่อให้ครอบครัวแข็งแรงทุกคนในบ้านต้องมีเวลาให้กันเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วันอาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้นะคะทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เรื่องง่ายๆเช่นงานบ้านปลูกต้นไม้ทำกับข้าวหรือจะออกไปเที่ยวก็กระชับความสัมพันธ์และเสริมความรักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะและข้อที่4ค่ะไม่ใช้อารมณ์มีน้ำใจต่อกันอารมณ์นะคะเป็นสิ่งที่ทำลายความอบอุ่นมานักต่อนักยิ่งใครมีนิสัยเกรี้ยวกราดอารมณ์ร้อนก็ขอให้คำนึงถึงเสมอว่าไม่มีใครรักคนมากที่สุดเท่ากับคนในครอบครัวดังนั้นพยายามยับยั้งชั่งใจมีสติก่อนพูดหรือทำสิ่งใดก็ตามอย่าคิดว่านี่คือนิสัยของฉันเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงกันได้เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่ไกลกันสร้างครอบครัวอบอุ่นอย่างไรดีนะคะสำหรับครอบครัวไหนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบพ่อแม่หย่าร้างแยกกันอยู่หรือต้องอยู่ไกลจากลูกสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกที่ดีก็คือต้องเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นกว่าปกติพยายามสอบถามตลอดเวลาว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ปรึกษาพ่อแม่ได้หากมีเรื่องทุกข์ใจก็บอกทันทีรวมถึงพยายามแวะเวียนกลับไปหาลูกให้บ่อยเข้าไว้นะคะหากลูกเข้าใจก็จะลดการเปิดปัญหาอื่นตามมาได้อย่างแน่นอนนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะการมีครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากทุกคนในบ้านรู้ว่าควรปฏิบัติตนแบบไหนแล้วทุกอย่างก็จะก้าวผ่านความยากลำบากไปจนถึงความน่ากังวลใจในทุกด้านได้อย่างดีนะคะมีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตเด็กๆ ก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ

0: ุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ดูกดไล
0: ค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการหลังจากการเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและแรงงานใน6ประเด็นหลักได้แก่1เรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับความต้องการตลาดแรงงานผ่านระบบสกิลแมทชิ่งระบบเครดิตแบงก์และการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิ 2. ไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropoutเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 3. ฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลางานกลางคืนหรืองานอันตราย 4. ป้องกันการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายค้นหาและช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงถูกใช้แรงงานหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 5. ดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูและอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาและ 6. ปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อทำให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงการได้รับวุฒิแต่ต้องเชื่อมไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้และการมีงานทำความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นการวางรอยต่อแห่งอนาคตระหว่างการศึกษาทักษะและการมีงานทำเพื่อเปลี่ยนจากระบบที่เรียนจบแล้วค่อยหางานไปสู่ระบบที่ผู้เรียนมีทักษะมีประสบการณ์และมีเส้นทางสู่อาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพกำลังคนของประเทศให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาว Written Library
2: นิทานชุดเมฆน้อยสีขาว
3: บนท้องฟ้าสีครามสดใสมีเมฆน้อยสีขาวก้อนหนึ่งบินท่องเที่ยวไปทั่วเมฆน้อยสีขาวภูมิใจกับความสวยงามของมันมากแต่วันหนึ่งมันเจอเข้ากับกลุ่มเมฆสีดำซึ่งมันเห็นว่าไม่สวยมันจึงไม่ยอมคุยด้วยและรีบบินผ่านไปจนมาถึงป่าแห้งแล้งแห่งหนึ่ง
4: โอ้เมฆน้อยสีขาวเมฆน้อยสีขาวช่วยพวกเราด้วยเถอะ
5: ว่าไงจ๊ะพี่ต้นไม้ทั้งหลายมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรอ
4: นี่ก็จะหลายเดือนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้กินน้ำเลยพวกเราหิวน้ำมากอ่ะเจ้าช่วยบินไปเรียกเมฆสีดำให้พวกเราหน่อยเซ่ได้โปรดเถอะนะ
5: พี่จะให้ฉันไปเรียกเมฆสีดำที่น่าเกลียดอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอก
4: โธ่ยังไงเจ้าก็เป็นเมฆเหมือนกันนั่นแหละ
5: ถึงแม้จะเป็นเมฆเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ใช่พวกเดียวกับเมฆสีดำหรอกฉันน่ะมีสีขาวสวยจะให้พี่เปรียบเทียบกับเมฆสีดำที่ทั้งดำและก็น่าเกลียดแถมยังบินได้ต่ำและก็เชื่องช้าอย่างนั้นได้ยังไงฉันน่ะไม่คบกับพวกมันหรอก
4: แต่ว่าถึงแม้เมฆสีดำจะไม่สวยอย่างเจ้านะแต่พวกเขาก็ใจดีกับพวกต้นไม้อย่างพวกเราเสมอบินมาให้น้ำฝนกับพวกเราไม่เหมือนกับเจ้าหรอกที่วันๆเอาแต่บินเล่นไปเล่นมาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอะ
5: เอ๊ะเจ้าต้นไม้เจ้ามาว่าฉันได้ยังไงอ่ะเพราะฉันสวยกว่าเมฆสีดำนะสิจึงมีไว้เพื่อประดับท้องฟ้าไม่ต้องมาทำงานหนักแบบพวกเมฆสีดำที่น่าเกลียดอย่างพวกนั้นหรอก
4: ก็เอาเถอะเจ้าจะคิดยังไงก็ช่างอ่ะแต่ตอนเนี้ยนะพวกเราต้องการพบเมฆสีดำเหลือเกินเจ้าช่วยพวกเราด้วยเถอะนะ
5: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะไม่ยุ่งกับพวกเมฆสีดำพวกเจ้าก็ส่งเสียงร้องเรียกพวกมันเองสิ
3: แล้วเมฆสีขาวก็บินจากเขตป่านั้นไปอย่างไม่สนใจแต่ไม่ว่าเจ้าเมฆสีขาวจะบินไปในทางใดก็มีแต่คนเรียกหาเมฆสีดำตลอดเวลาเมฆน้อยเห็นดังนั้นก็โกรธมากจึงตัดสินใจบินออกมาจากป่าไปเที่ยวทะเลและได้พบกับนกนางนวลตัวหนึ่งกำลังบินหาอาหารอยู
5: ่พี่นกนางนวลจ้าทำอะไรอยู่มาเล่นกับเมฆน้อยดีกว่า
6: เมฆน้อยนั่นเองนะพี่กำลังหาอาหารอยู่จ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะ
5: ก็พวกต้นไม้บนบกนะสิวันๆ นะเอาแต่ร้องหาเมฆสีดำฉันน่ะไม่เข้าใจเลยว่าพวกเมฆสีดำมามีดีอะไร
6: โธ่เรื่องนี้นี่เองน่ะที่ทำให้เจ้าอารมณ์เสียอย่าคิดมากเลยนะพี่ว่าเรามาบินเล่นกันดีกว่านะ
3: แล้วเจ้าเมฆน้อยก็บินเล่นกับนกนางนวลสักพักนึงเมฆน้อยก็รู้สึกถึงความผิดปกติของตนเอง
5: พี่น้องนางนวลจ๊ะฉันเป็นอะไรไม่รู้ว่ารู้สึกคันที่ท้องจังเลยอ่ะ
6: ไหนให้พี่ดูสิเอ๊ะเจ้าแม่น้อยไปทำอะไรมาเนี่ยท้องเจ้าอ่ะจึงเป็นสีดำอย่างนี้
5: อ่ะท้องฉันเปื้อนสีดำหรอตายล่ะคงจะน่าเกลียดแน่เลยอ่ะพี่น้องนางนวลช่วยฉันด้วยนะ
6: นี่ไงพี่กำลังช่วยปัดออกให้เจ้าอยู่เอ๊ะแต่ทำไมมันไม่ยอมออกนะ
5: สงสัยจะเป็นฝุ่นสกปรกจากพื้นดินแน่เลยฉันน่ะไม่น่าบินอยู่เหนือพื้นดินเลย
6: ดำอย่างเนี้ยนะพี่ว่าต้องล้างด้วยน้ำละมั้งถึงจะออกหมดเนี่ย
5: แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะพี่นกนางนวล
6: เจ้าก็ต้องลงไปในน้ำทะเลนี่แหละแล้วก็ขอให้พวกปลาในทะเลช่วยกันขัดเอาสิ่งสกปรกออกไปซะ
5: ฉันน่ะยอมทำทุกอย่างก่อนที่รอยเปื้อนดำเนี่ยมันจะน่าเกลียดไปมากกว่านี
3: ้แล้วเมฆน้อยก็บินพุ่งลงสู่ทะเลทันทีแล้วพวกปลาก็มารุมกันช่วยกันขัดเอาสิ่งสกปรกออกแต่เหมือนว่ายิ่งขัดรอยเปื้อนดำนั้นกับยิ่งดำและยังแผ่ขยายไปเรื่อยจนทั่วตัวเจ้าเมฆน้อย
7: ตายละทำไมยิ่งขัดตัวเจ้าก็ยิ่งดำล่ะ
5: พี่เปาว่ายังไงนะรอยเปื้อนมันดำมากขึ้นหรอ
7: ไม่ใช่แค่รอยเปื้อนดำขึ้นเท่านั้นนะดูเหมือนว่าตัวเจ้าก็ดำขึ้นด้วยล่ะ
5: ตายแล้วไม่ได้นะผิวขาวๆของฉัน นี่พวกท่านแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ย
7: โอ้ยไม่เลยพวกเราพยายามช่วยเจ้าเต็มที่แล้วสงสัยรอยเปื้อนนั้นคงไม่ได้เกิดจากฝุ่นดินหรอกไม่งั้นคงไม่ออกอย่างอย่างนี้
5: แล้วมันเกิดจากอะไรมีใครรู้ไหมเนี่ย
7: คงไม่มีใครรู้หรอกข้าว่าก่อนที่เจ้าจะตัวดาบ้าไปกว่านี้เจ้ารีบไปให้พวกแม่ขาวด้วยกันอ่ะช่วยดีกว่านะพวกเขาคงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เออจริงด้วย
3: แล้วเจ้าเมฆน้อยสีขาวก็พยายามบินขึ้นจากน้ำทะเลแต่เจ้าเมฆน้อยก็บินไม่ขึ้นเพราะรู้สึกตัวว่าตัวหนักๆกว่าเดิมด้วยความช่วยเหลือจากหมู่ปลาเมฆน้อยจึงบินขึ้นจากทะเลได้แต่เจ้าเมฆน้อยก็ไม่สามารถบินได้สูงและเร็วเหมือนแต่ก่อนมันรู้สึกว่าตัวหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเจ้าเมฆน้อยกลัวจะตกลงไปในน้ำทะเลอีกจึงรีบบินเข้าไปในป่าทันที
4: เฮ้ยพวกเราเห็นมาเมฆสีดำมาแล้ว
5: ไหนจ้าพี่ต้นไม้เมฆสีดำอยู่ไหนฉันกำลังมีเรื่องอยากจะถามพวกเขาอยู่เหมือนกัน
4: อ้าวก็เจ้านั่นแหละเมฆสีดำกรุณาช่วยให้หนาวฝนแก่พวกข้าด้วยเถอะนะ
5: อะไรกันฉันนั่นเหรอเมฆสีดำไม่จริงหรอกฉันนั่นคือเมฆน้อยสีขาวตั้งหาก
4: เจ้านั่นเหรอเป็นเมฆน้อยสีขาวได้ยังไงกันเล่าตัวออกจะดำปีออกอย่างเนี้ยก็ต้องเป็นเมฆสีดำอยู่แล้ว
5: ไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันถึงกลายเป็นเมฆสีดำได้ใครอ่ะแกล้งฉันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
8: ไม่มีใครแกล้งเจ้าหรอกเจ้าเมฆน้อย
3: เจ้าเมฆน้อยก็หันไปดูเจ้าของเสียงแล้วเจ้าเมฆน้อยก็ได้พบกับกลุ่มเมฆสีดำก้อนใหญ่ซึ่งกำลังบินมาใกล
5: ้ๆอ๋อเจอพอดีเมฆสีดำข้ากำลังตามหาเจ้าพอดี
8: ตามหาข้าทำไมเหรอจ๊ะเจ้ามีเรื่องอะไรเหรอ
5: ก็ข้าอยากจะถามเจ้าว่าทำไมตัวข้าซึ่งเป็นเมฆสีขาวแสนสวยแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นเมฆสีดำอย่างนี้ไปได้ล่ะพวกเจ้าแกล้งฉันใช่ไหม
8: อ๋อนึกว่าเรื่องอะไรก็เพราะเจ้าคือเมฆน่ะสิ
5: ใช่ข้าเป็นเมฆสีขาวมาก่อน
8: เด็กน้อยเอ้ยเมฆน่ะไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะจะดำหรือขาวพวกเราก็เป็นเมฆเหมือนกัน
5: แต่ข้าก็อยากเป็นเมฆสีขาวมากกว่านี
8: ่ฟังข้าให้จบก่อนพวกเราน่ะเป็นเมฆเหมือนกันเมฆแต่ละก้อนมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำก็คือการที่เราต้องลอยไปดูดน้ำจากแหล่งน้ำแล้วนำมาโปรยปลายเป็นสายฝนแก่เหล่าต้นไม้บนพื้นดินเหล่านี
5: ้นั้นมันหน้าที่ของพวกท่านต่างหากล่ะไม่ใช่หน้าที่ของเมฆสีขาวอย่างฉันสักหน่อย
8: มันคือหน้าที่ของเมฆทุกก้อนต่างหากล่ะก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยเป็นเมฆสีขาวสวยงามแต่พอเราดูดน้ำขึ้นมาตัวเราก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นและกลายเป็นสีดำในที่สุดยังไงล่ะ
5: ฮะพวกท่านเคยเป็นเมฆสีขาวมาก่อนเหรอเนี่ย
8: ใช่สิแล้วหลังจากกลายเป็นสีดำเราก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้น้ำฝนแก่ต้นไม้พืชพันธุ์ได้ดื่มกินกันและหลังจากได้ให้น้ำฝนเสร็จแล้วพวกเราก็จะกลับกลายเป็นเมฆสีขาวที่สดใสสะอาดตาอีกครั้งเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไงล่ะจ๊ะ
5: โอ้จริงเหรอเนี่ยข้าก็หลงผิดมาตลอดเลยสิเนี่ยข้ารู้สึกผิดจริงๆที่ดูถูกเมฆสีดำมาตลอด
8: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเจ้าน่ะยังเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรข้าให้อภัยแต่ตอนนี้เจ้าต้องมารวมตัวกับพวกเราดีกว่าแล้วเราจะมาช่วยกันโปรยสายฝนให้แก่ต้นไม้และพื้นดินที่แห้งแล้งนี้ดีกว่า
5: ดีจ้ะฉันจะได้รู้ถึงหน้าที่ที่ฉันต้องทำสักที
3: แล้วเมฆน้อยสีขาวซึ่งกลายเป็นสีดำไปแล้วนั้นก็เข้ารวมกลุ่มกับกลุ่มเมฆสีดำโปรยปลายสายฝนแก่เหล่าต้นไม้หลังจากต้นไม้ได้น้ำฝนแล้วก็ต่างขอบอกขอบใจเหล่าเมฆสีดำทุกก้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆน้อยสีดำซึ่งถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่เป็นครั้งแรกแต่ก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะค่ะอย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนในครอบครัวควรที่จะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันได้มากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วคุณผู้ฟังครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณภักดีนะครับวันนี้ส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวทยอยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่บอกเลขหมายโทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับเข้าไปดูในเพจหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับรายงานตัวแล้วก็ต้องแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับนี่คุณสุเทพโกยวงเรียบร้อยได้รับข้อความแล้วนะครับวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะเนี่ยคุณพิสมัยด้วยแชร์ลงกลุ่มนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่ราชบุรีกี่แชร์แล้วบอกมาหน่อยหนึ่งนะครับจะได้รู้ข้อมูลต่างๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ทำให้หลายๆคนบอกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับในวันนี้ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาย้ำกันสักนิดนึงครับเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เลยตั้งแต่1ถึงวันที่6สิงหาคมนะครับบอกผมอยู่ห้วยขวางบอกตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับก็มาส่งข้อความแบบนี้จะได้ขานข้อความกันนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ก็ได้มีการย้ำหน่วยงานในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนะครับเสี่ยงดินถล่มแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับยกระดับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้ครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมหลายๆคนก็บอกว่าอะพอเป็นเรื่องของเข้าพรรษาปั๊บนะเข้าพรรษาผ่านพ้นไปฝนก็จะตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับโดยห่วงเวลาตอนนี้ก่อนเลยคือ1ถึง6สิงหาคมครับเขาพบว่ามีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงนะครับก็ต้องเตรียมเรื่องของความพร้อมในทุกมิตินะครับทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเปิดเผยครับได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยบอกขณะนี้ครับสถานการณ์อุทกภัยใน2จังหวัดคือที่พะเยานะครับแล้วก็ที่ยโสธรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับคือเป็นสีส้มตอนนี้นะจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดยโสธรแม้ฝนโดยรวมเนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับยังมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังจากฝนที่ตกสะสมนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองซึ่งจังหวัดเหล่านี้แล้วก็ภาคเหล่านี้ครับต้องระมัดระวังด้วยในห่วงเวลานี้1ถึง6สิงหาคมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับจากกรณีภูเขาที่ต้องบอกว่ามีดินฝนตกลงมาอย่างหนักใช่ไหมดินก็เริ่มอิ่มตัวในห่วงเวลาระหว่างวันที่4ถึงวันที่6สิงหาเขาบอกมีแนวโน้มนะครับฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฝนจะตกในช่วงของวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมก็คือภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยทะเลอันดามันเช่นเดียวกันก็จะมีคลื่นนะครับสูง 2-3 เมตรนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับทั้งในตัวของสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการรับรายงานเรื่องสถานพยาบาลที่ต้องหยุดให้บริการหรือระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างใดทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนได้มีการกำชับ ทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องแรกเลยนะครับที่ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในห้วงเวลานี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีบอกว่ายืนยันความพร้อมของสถานบริการนะครับเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางสายหลักสายรองระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนนะครับยาเรื่องของเลือดเรื่องของเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย72ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการยกระดับการเฝ้าระวังในห่วงเวลาของวันที่3แล้วก็วันที่4ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมควบคุมโรคนะครับทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดก็ย้ำกันครับในห้วงเวลานี้ตั้งแต่1ถึง6สิงหาคมนะครับหลายพื้นที่เลยทั้งภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแน่นอนหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกและก็จังหวัดที่ต้องระวังก็คือจังหวัดระนองด้วยนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเข้าสู่เรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในครบทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคุณพักดีบอกว่าคุณแม่อยู่ที่นครพนมนะครับบอกฝนแล้วก็พายุน่าจะเข้าด้วยครับพี่บอลนะฮะก็ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ดูแลด้วยนะครับติดตามข้อมูลนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลด้วยบอกว่าในห่วงเวลานี้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเรื่องราวของการทุจริตการสอบท้องถิ่นทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เร่งยกระดับครับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท่านกำชับคุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจกำชับทุกหน่วยงานนะครับนำบทเรียนจากข้อกังวลใจของสังคมสังคมจะมีข้อตั้งคำถามเยอะณเวลานี้นะครับเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการสอบบรรจุของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตรงนี้ครับต้องนำเรื่องนี้มาถอดบทเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับการดำเนินการตามกฎหมายในทุกกรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการของหน่วยงานครับที่มีอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลของที่ท่านดูแลก็ต้องเร่งยกระดับมาตรการในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องดำเนินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องป้องกันการทุจริตต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับท่านได้มีการมอบนโยบายให้สถ.จัดทำแผนเรื่องอะไรคุณผู้ฟังแผนเรื่องการยกระดับมาตรฐานการสอบของกรมนะฮะขององค์กรต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยโดยกำหนดกรอบนะครับในการติดตามผลการดำเนินงานเนี่ยวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปมีสูตรน่าสนใจเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังจะได้นำไปใช้ได้บอกวันนี้สั่ง7วันต้องรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปนี่นะครับเพื่อให้การปฏิรูประบบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบได้ภายใน7วันให้สำรวจแล้วก็รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตนะครับของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเวลาเร่งด่วนภายใน30วันต้องทำอะไรบ้าง30วันต้องทำอะไรอ่ะคุณผู้ฟัง30วันให้เสนอเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสในการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถ.รวมถึงการจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดท้าย90วัน 90วันคือ3เดือนใช่ไหม3เดือนต้องสรุปผลการดำเนินงานให้ได้พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับให้มีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ลดโอกาสการเกิดทุจริตในอนาคตนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นการยกระดับนะครับเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นชูแนวคิดครับคดีก็ต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนวางมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงระบบนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้สถ.เนี่ยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานความคืบหน้าภายในกรอบเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้การยกระดับมาตรฐานการสอบเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบก็ต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันเรื่องราวของการยกระดับมาตรฐานในการสอบท้องถิ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องสำคัญแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: จับประเด็น VIP
1: กลับมาแล้วครับช่วงนี้นะครับกำลังคุยกับคุณผู้ฟังที่อยู่ในการฟังสปอตด้วยนะครับมีคุณอ้อยหวานบอกอยู่ที่จังหวัดเลยก็ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดูข้อความจากคุณผู้ฟังสวัสดีครับดีเจบอลฟังจากจังหวัดชลบุรีนะครับมีสมาชิกใหม่รายงานมาคุณณัฐชัยด้วยนะครับฟังผ่านสวทชลบุรีนะครับช่วงเวลา5โมงพอสักพักนึงก็เปลี่ยนใช่ไหมโอเคมีหลังครบธงชาติก็ฟังต่อผ่านแอป NBT Plus ด้วยเชื่อมต่อกับบลูทูธออกลำโพงโอ้สัญญาณชัดเจนเลยแนะนำคุณผู้ฟังนะครับลองโหลดดู NBT Plus นี่ก็จะฟังได้ด้วยนะครับแบบที่เรียกว่าชัดเจนชัดแจ๋วเสียงใสกิ้งเลยทีเดียวลองดูครับลองโหลดดูทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับอย่างเช่นคุณณัฐชัยเนี่ยก็โหลดแล้วด้วยนะครับส่งมาบอกในเพจ Facebook ของเรามาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับที่เราตามต่อชั่วโมงที่แล้วก็นำเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องของสคบเยอะเลยทีเดียวตามข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างตามกันต่อครับกรณีที่มีการร้องเรียนมาวันนี้รายการได้รับเกียรติครับจากทางด้านของท่านนิรุตศรีไกรวินครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับประเด็นที่เราจะพูดคุยแล้วก็ตามกันต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนั่นก็คือเรื่องสคบเดินหน้าดูแลผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับมาทักทายพูดคุยกันสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิรุตฮะสวัสดีครับ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนเข้าสู่ประเด็นเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องร้องเรียนครับกรณีรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาสคบตอนนี้เป็นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่าน
11: ตอนนี้นะต้องยอมรับนะว่าไอ้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันรถ EV เนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยพลังงานค่าน้ำมันที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกก็คือว่าทางสคบเองเนี่ยก็เมื่อมีสินค้าที่ขายให้กับผู้บริโภคเยอะนะฮะโอกาสที่จะมีเรื่องร้องทุกข์ตามเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวปัญหาของการซื้อรถ EV เนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองแล้วอาจจะได้ลดล่าช้าหรืออยู่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มราคาจากที่ตกลงกันไว้เพราะว่าเมื่อเป็นสินค้าขายดีอ่ะ
1: ครับความต้องการมันสูงนะท่าน
11: ความต้องการมันสูงบางครั้งเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็อาจจะอ้างว่ารถมันต้องราคามันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยอะไรต่างๆนานาไปก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะหรือถ้าได้รับมอบรถไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็เกิดปัญหาความชำรุดรออะไหล่นานปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะหรือบางครั้งก็พอเกิดปัญหาก็จะมีในเรื่องของบางท่านผู้พวกบางท่านซื้อไปสักพักเดียวก็มีการปรับลดราคา
1: ราคาหล่นวูบเลย
11: อย่างเงี้ยครับมันเป็นเหมือนรักษาทำนองว่าเหมือนจะเป็นสงครามราคานะ
1: คร
11: ับ ก็ทำให้ผู้บริโภคบางท่านแบบเพิ่งซื้อไปแค่สัปดาห์เดียวเองกลับกลายไปว่าอยู่ดีราคาตกหลักแสนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกคือสคบเองเนี่ยก็รับปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องรถ EV เนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นที่เราได้ยินข่าวกันเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็บริษัทก็ปิดไป
1: ก็มีนะครับ
11: ปิดไปนะครับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศปิดไปก็ส่งผลใ ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะได้สัญญาวอร์ันตีในเรื่องของการรับประกันคุณภาพรถยนต์เนี่ยกับรถยี่ห้อนั้นๆ นะครับหรือก็จะเป็นเรื่องของการปรับราคานะครับหรือก็ที่เป็นข่าวกันเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่มีปัญหานะฮะเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ก็เข้ามาทางสคบ
1: ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ท่านนิรุตเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ครับพอเราทราบปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องบ้างดีกว่าเรามีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
11: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดปัญหาจริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วทางผู้บริโภคเองเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับผู้ขายแล้วอ่ะแล้วก็ไม่คืบหน้านะครับวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องร้องทุกข์เข้ามาให้สคบเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติอย่างเงี้ยนะฮะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยท่านสุวรรณมาศอิสระภักดีเนี่ยท่านก็ในฐานะกำกับสคบเนี่ยก็สั่งการให้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีต่างๆเกี่ยวกับการบริโภครถ EV นะฮะเข้ามาดีกว่าที่จะปล่อยเวลาหรืออาจจะไปคุยกับผู้ขายแล้วอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ยื่นเรื่องเข้ามาให้ทางสคบได้นัดคู่กรณีมาพูดคุยไก่เกี่ยกันนะครับแล้วถ้าเกิดถึงไก่เกี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยสคบก็เป็นตัวแทนในการที่จะดำเนินคดีแทนให้อยู่แล้วนะครับถ้าหลายๆท่านติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างในกรณีที่บริษัทที่ได้มีการนำเข้ารถมาขายแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาวอร์แรนตีได้ทางสคบก็มีมติดำเนินคดีแทนไปให้แล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ
1: ครับในแต่ละเคสที่เข้ามาแล้วเนี่ยโปรเซสหรือว่าระยะเวลาที่ใช้ในการไก่เกลี่ยแล้วก็การช่วยเหลือจนแล้วเสร็จเลยเนี่ยคร่าวๆเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนครับ
11: จริงๆต้องบอกจริงครับว่าด้วยงานของสคบที่ทำเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยไม่ได้มีความล่าช้าอะไรพอรับเรื่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยงานก็เดินไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือนัดคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่สำคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวลาเรื่องร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยสคบก็จะมีการประสานทางโทรศัพท์ไปนะครับในเบื้องต้นว่าให้ผู้บริโภคได้สบายใจว่าโอเคแล้วเรื่องของท่านที่ร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยเราก็ถึงแล้วแล้วก็จะได้พูดคุยหารือกันนัดแนะเวลาในการไกล่เกลี่ยกันนะครับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยก็มีระยะเวลานะครับประมาณ2ครั้ง2ไม่เกิน90วัน
1: ไม่เกิน90
11: วันถ้าเกิดสมมติฮะในการไกล่เกลี่ยถ้าสมมติว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้ก็เข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินคดีแทนให้กับผู้โคกได้ไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าด้วยปริมาณเรื่องร้องทุกข์เนี่ยในวันนี้ที่เราคุยเนี่ยเป็นเรื่องของรถ EV
1: ครับ
11: แต่ในภาพใหญ่ของสคบเนี่ยเรารับการซื้อสินค้าและบริการเกือบทุกอย่างนะครับดังนั้นในปีนึงเนี่ยก็รู้สึกร้องทุกข์เนี่ยตกเข้ามาที่สคบเนี่ยหลักหมื่นเรื่องเฉพาะรถ EV เนี่ยที่เรารับดำเนินการไปเนี่ยผมว่าก็หลักร้อยเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยทางสคบก็ทำงานเต็มที่ให้ผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็มั่นใจได้นะครับเรื่องของความอุ่นใจที่มีสคบมาดูแลอีกประเด็นนึงครับที่อาจจะต้องเรียนถามสักนิดนึงเรื่องของกฎหมายเลเมอร์ลอที่มีการบังคับใช้แล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของผลดีที่จะเกิดกับผู้บริโภคอยากให้ท่านเล่าตรงนี้สักนิดนึงครับ
11: ไอ้ตัวจริงๆฮะคือถ้าเกิดเราพูดจริงๆว่าเรื่องของเวลาเราซื้อสินค้าแล้วมีความชำรุดเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งพากฎหมายแพ่งนะครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงอะไรยังไงแต่ตัวร่างตัวกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายเปรี้ยวเนี่ยนะเลมอนลอเนี่ยนะเปรี้ยวเนี่ยที่บอกว่ามันเลมอนลอก็แบบไอ้กฎหมายมะนาวนี่มันเปรี้ยวเพราะจริงๆเนี่ยไอ้กฎหมายตัวนี้มันมีใช้กันมาในระยะหนึ่งแล้วในทางที่อเมริกาหรือยุโรปนะครับเขาก็มีแนวคิดว่าบางทีมันเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเจ็บจี๊ดเวลากับคู่ซื้อเช่นบางทีเราซื้อของมาเนี่ยเราใช้ไฟซ่อมไปเนี่ยแหละซื้อหลายๆท่านอาจจะเคยในบางอย่างเนี่ยซื้อรถมาเนี่ยซื้อรถมา
1: ใช้ไปซ่อมอย่างเดียว
11: ซื้อมาปุ๊บเอ๊ะเอาเสียอีกแล้วพอเสียและหน้าที่ตามกฎหมายผู้ขายก็ต้องซ่อมให้จะให้ซ่อม แต่คราวนี้บางท่านเนี่ยซื้อมาปีหนึ่งเนี่ยรถอยู่ที่โชว์รูมเพื่อซ่อมเนี่ยมากกว่าอยู่กับเราได้ใช
1: ้
11: บางทีเนี่ยซื้อมามันสามวันดีสี่วันไข้ไปอยู่เอามาอยู่กับเรา 2-3 วันเอาไปอยู่กับ
1: ศูนย์อีกแล้ว
11: เข้าศูนย์เป็นสัปดาห
1: ์
11: อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเกิดแนวทางว่าตัวกฎหมายเลมอนลอเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าโอ้โหมันดูผิดวิสัยจริงๆอย่างรถเนี่ยซื้อมาเนี่ย90วันเนี่ยออดเจ็บเจ็บออดออดแอดแอด3วันดี4วันไข้ก็มาใช้มาตรการของตัวกฎหมายตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้ในการที่ช่วยให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคกฎหมายตัวนี้ก็จะต้องมีลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดมันเสียแบบอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะต้องคืนสินค้ากันไหมหรือคืนเงินกันไหม
1: ครับ
11: อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ต้องไปพึ่งพาไม่ต้องไปพึ่งพาเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาตัวกฎหมายแพ่งที่ตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยเลเวลลอเนี่ยก็คือตัวพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความสะดวกคล่องของสินค้าเนี่ยตอนนี้เป็นร่างนะก็ว่าเป็นร่างที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะได้ออกมาใช้ให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคนะฮะแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นพูดง่ายคือมีประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการด้วยนะครับบางครั้งเนี่ย

0: ากนะครับเยอะมากเลยตอนนี้ที่ส่งมาที่กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยบอกว่ากฎหมายนี้ดีกับผู้บริโภคมากๆเลยช่วงท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการทำงานแบบเชิงรุกของสคบที่เดินหน้าดูแลผู้บริโภคแบบที่เรียกว่าเต็มที่ในห้วงเวลานี้สักนิดหนึ่งส่งท้ายซะหน่อยครับท่านครับ
1: ครับก็อย่างที่นำเรียนกับประชาพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทุกท่านนะสคบก็ทำงานเต็มที
0: ่
1: ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของการออกกฎหมายนะครับเพื่อมาคุ้มครองผู้บริโภคทุกท่านนะฮะรวมถึงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้เอาให้โอกาสที่ให้ทางสคบได้มาประชาสัมพันธ์พูดถึงความรู้ต่างๆนานาให้ทางผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายอะไรที่มาคุ้มครองบ้างหรือถ้าเกิดเรามีเกินหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะไปที่ไหนได้บ้างที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ช่วยแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือว่าวันนี้ทางสคบเองเนี่ยเรามีกฎหมายเราลงพื้นที
0: ่
1: ในการตรวจจับบังคับตามกฎหมายกับผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นก็ให้ผู้พวกได้สบายใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อสินค้าบริการต่างๆนะครับถ้าเกิดปัญหาในการซื้อตรงนั้นก็มาสคบนะครับง่ายๆก็เข้าถ้าทางโทรศัพท์ก็สายด่วน1166
0: โทรได้
1: คร
0: ับ
1: โทรได้ครับหรือบางท่านอาจจะไม่ต้องโทรหรอกเราเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วเรามีปัญหาเราก็สามารถร้องทุกข์ได้ก็เข้าทางเว็บไซต์ของสคบ ocpb.go.th นะครับแล้วก็มีในนั้นก็จะมีการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านออนไลน์แนบเอกสารเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ
0: เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านนิรุตศรีไกลวินครับผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงสคบนะครับที่จะนำเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าที่วันนี้เป็นท็อปิกสำคัญหรือว่าเป็นหัวข้อสำคัญนะครับในการที่มาพูดคุยกันอย่างที่บอกบางทีแล้วเรื่องแบตเตอรี่หลายคนโทรมาเมื่อกี้นี้บอกคุณบอลเจอปัญหาจริงๆบอกชาร์จได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เท่าที่ได้มีการแจ้งไว้หรือว่าฉลากที่บอกไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งสคบให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เป็นรถปรับราคาด้วยซื้อมาราคาสูงปี๊ดเลยนะครับพอสักพักหนึ่งราคาลดฮวบเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางด้านของสคบก็รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็จะดูแลให้กับผู้บริโภคทุกคนรวมถึงอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการที่บางทีแล้วไปจองอย่างนึงแต่ราคาก็ปรับสูงขึ้นนะฮะอู่ปิดบริการบ้างเห็นไหมทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้หลายๆคนก็เปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและท้ายที่สุดก็เกิดปัญหานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเป็นหัวข้อที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ต่อสายกันเลยครับกับท่านผู้อำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับก็นำทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขนะฮะมาดูข้อความกันสักนิดนึงมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็รวมถึง FM 105 MHz นะฮะที่กำลังติดตามพี่พรศักดิ์สวัสดีด้วยสวัสดีคุณปอนด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็แหมมีคุณชื่อคุณคิดถึงจังคิดถึงใครบอกมาด้วยนะนี่นะฮะช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเวลาประมาณสัก18:35 นะครับมีข้อความส่งมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับจากล้อมวงมันนี่นะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15 ปีโดยท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตนะครับวันนี้ครับ3 สิงหาคม 2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

0: โดยนายบราโวซูบิยันโตนะฮะซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยพิธีต้อนรับครั้งนี้ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างเป็นทางการสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็ความไว้วางใจความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับอีกทั้งยังเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีนะครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กก่อนที่จะต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะก่อนร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับและก็ก่อนที่จะแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพบรรยากาศต้องบอกว่าโอ้แบบสมเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะครับมีภาพนะครับที่เป็นการต้อนรับนะครับของทางด้านของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพได้ในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็ได้ลงภาพเอาไว้ได้ให้ได้ติดตามกันนะครับมีหลายๆเรื่องราวพามาติดตามทางกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยหนึ่งนะครับด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพของเยาวสตรีไทยร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีการมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษาแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นครับประจำปี2569พร้อมชูแนวคิดคุณผู้ฟังนั่นก็คือทูตวัฒนธรรมยุคดิจิทัลขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของบทบาทศักยภาพของเยาวชนในทุกมิติโดยเฉพาะเยาวสตรีซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะดูแลพัฒนาประเทศการมอบทุนครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการให้การศึกษาเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนนะครับในทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าในกิจกรรมครั้งนี้ก็กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังครับว่าเยาวสตรีไทยดีเด่นก็จะนำทุนการศึกษาตรงนี้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัลครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทูตวัฒนธรรมด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะฮะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวสตรีไทยดีเด่นปี2569นะฮะซึ่งเป็นการเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพของเยาวสตรีไทยแล้วก็มีการประกาศพิธีทั้งมอบรางวัลแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาครับให้กับสตรีไทยดีเด่นแล้วก็เยาวสตรีไทยดีเด่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญในการเดินหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาข้อความทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามเรื่องของ AI โอ้ตอนนี้นะมีบทบาทมากนะครับหลายคนทำแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว AI เหมือนจริงเลยบางทีเรายังดูไม่ออกเลยว่านี่คนจริงหรือเป็น AI กันแน่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดครับท่านเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่องฉลาดคิดฉลาดใช้ AI เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ของคณะกรรมการสื่อสารสภาผู้แทนราษฎรที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมครับโดยทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกแบบนี้น่าสนใจนะฮะเรื่องนี้บอกว่ากระทรวงดีอีครับมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีของประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อให้ตระหนักรู้และก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับในชีวิตประจำวันต้องบอกปัจจุบันครับทางด้านของกระทรวงก็มีเรื่องของการสร้างทักษะ AI ต่างๆมากมายเพื่อให้เป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึง AI นะครับทั้งเยาวชนนะประชาชนพัฒนาทักษะการใช้งาน AI อย่างสร้างสรรค์แล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติครับพร้อมกันนี้สิ่งสำคัญครับที่ท่านบอกด้วยว่าก็ต้อง ระหนักรู้ใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องตระหนักรู้เท่าทันของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะแฝงมาด้วยภัยทางด้านของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมที่เราเห็นตัวอย่างกันใช่ไหมฮะเรื่องของภัยออนไลน์ที่มันจะมาในหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการกดลิงก์แล้วบางคนก็ไปกดกรอกข้อมูลสุดท้ายอ้าวก็โดนมิจฉาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆเรื่องเยาวชนประชาชนต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่ไปที่มาของข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเชื่อก่อนที่จะแชร์นะครับกระทรวงดีอีก็ดำเนินมาตรการอย่างรอบคอบครับในการเฝ้าระวังการตรวจสอบพร้อมทั้งการออกหลักเกณฑ์กฎหมายในการดูแลใช้งานทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึง AI ได้อย่างทัดเทียมเท่าเทียมทั่วถึงแล้วก็ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของทางด้านของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับร่วมงานกันกับกมธ. ดีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับทักษะการใช้งาน AI ให้กับประชาชนเยาวชนสร้างการตระหนักรู้ครับเรื่องของข่าวปลอมและก็ภัยออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาดูข้อความกันหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าโอ้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยฝนก็ตกด้วยใช่ไหมฮะหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้มีข้อความฟังทางแอปNBT Plus นะครับเชื่อมต่อบลูทูธออกลำโพงนะครับวันนี้โอ้เสียงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากพระรุ่งหลายๆข้อความเลยทีเดียวแล้วก็คุณหลงด้วยนะครับขอบคุณมากๆส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่เป็นข้อความจากคุณเทพด้วยนี่เทพชวนเที่ยวอ่ะมีข้อความบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่แล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานด้วยแล้วก็อย่าลืมสนุกสนานก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะแน่นอนมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องราวของพันธบัตรออม Plus กันหน่อยอ่ะหลังจากที่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับแหมเปิดจองมาจำได้ใช่ไหมครับแป๊บเดียวโอ้โห21วินาที2,000ล้านหมดเกลี้ยงภายในพริบตานะครับต้องบอกว่าจากการที่หลายๆคนเนี่ยมีการติดตามนะครับเรื่องราวของพันธบัตรออม Plus กันนะครับล่าสุดทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงด้วยนะครับกรณีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม Plus นะครับซึ่งจะเปิดจำหน่ายก็คือ 3-5 สิงหาคมมีประชาชนบางส่วนก็มีความกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรือว่ามีการแอบล็อกกันหรือเปล่าให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยครับบอกว่าการจัดจำหน่ายนะครับพันธบัตรออม Plus ในรอบของ 3-5 สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นระบบ Small Lot First นะครับซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะครับแบบที่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนแต่ในรอบนี้เนี่ยระบบครับออกแบบมาเพื่อเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายย่อยแบบทุกคนเท่าเทียมไม่ใช่ใครมือไวกว่าก็จะได้เปรียบกว่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็สบายใจได้นะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางด้วยประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถจองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านทางด้านของ Bond Connect Platform นะฮะหรือว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะจองซื้อนะครับผ่านธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้นะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการที่หลายๆคนก็จะได้รู้จักวิธีในการออมนั่นเองอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังครับไปติดตามกันสักนิดนึงอย่างที่บอกกันหลายๆคนบอกว่าอยากชมแล้วคุณบอล นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านะครับเดี๋ยวพาไปติดตามฟังกันเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้แนะนำอย่างหนึ่งคือเข้าไปติดตามในเพจของถนนดนตรีหลายๆคนเข้าไปกดถูกใจไปกดติดตามแล้วด้วยนะครับเราก็จะได้เจอกันครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมหลายๆคนที่จะได้ชมคอนเสิร์ตครั้งนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้านะครับเจอกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ครับทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 GHz ครับแล้วก็ AM 1467 GHz ออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยงานนี้ครับอย่างที่บอลบอกเลยว่าชมฟรีรับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับแนะนำเลยว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้หน้าฝนดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันชั่วโมงที่แล้วนำเรียนไปแล้ว 1-6 สิงหาคมหลายๆคนก็บอกว่าต้องระวังนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้หลายๆพื้นที่เลยก็จะเจอฝนล่าสุดครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการแจ้งด้วยรัฐบาลครับเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลล่าสุดสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้บริเวณจุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เวลาที่เกิดอุทกภัยเวลาที่เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคุณผู้ฟังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยได้มอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาแล้วก็รับฟังข้อเสนอจากประชาชนเร่งแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำข้อเสนอนำอุปสรรคต่างๆนะฮะที่หลายๆคนได้พบได้เจอเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผลักดันให้เกิดการแก้ไขนะครับเป็นรูปธรรมโดยพื้นที่อำเภอบางระกำครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมประสบปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะฮะในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วก็เจอปัญหาภัยแล้งช่วงฤดูแล้งครับบางระกำนี่จะโดนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบด้วยว่ามีปัญหาหนึ่งคือจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบริเวณบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดนะครับใต้สะพานแล้วก็หน้าตัดลำน้ำเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากกรมทางหลวงเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้เร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมกับการดำเนินการในการศึกษาแล้วก็ออกแบบนะครับเรื่องของการยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับยังได้มอบหมายให้ กรมทางหลวงเร่งออกแบบปรับปรุงจุดกลับรถแห่งใหม่แล้วก็มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็เพื่อแก้ไขนะครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับรู้รับทราบเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาแนวทางครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาของฤดูฝนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดครับท่านลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษส่งมอบบ้านสารพลังนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนนะครับโดยล่าสุดนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดศรีสะเกษท่านเป็นประธานครับในพิธีส่งมอบบ้านสารพลังจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็พบปะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าของบ้านมีการมอบป้ายด้วยครับเป็นป้ายบ้านสารพลังนะครับก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับมีการทำกิจกรรมด้วยคุณผู้ฟังทาสีบ้านเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือครับของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมนะครับกับชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเครือข่ายคนพิการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการสะท้อนนะครับการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุคนพิการนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ในเพจของNBT นะครับก็ได้มีการลงภาพนี้ไว้แล้วก็เป็นบรรยากาศที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้วันนี้นะครับหลายพื้นที่เลยฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันอยู่ก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางคนบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยกันแล้วก็เจอฝนมาก็ต้องอาบน้ำสระผมด้วยนะครับทำให้หลายๆคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะครับอ่ะข้อความส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังบอกว่าในทุกๆวันครับต้องติดตามกันพาไปติดตามภารกิจอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับล่าสุดท่านก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองครับเดินหน้าทบทวนแล้วก็ปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศตรงนี้สำคัญครับปรับปรุงเพื่อให้1ทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในการวางผังเมืองตอบสนองการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกแบบนี้ครับเรื่องผังเมืองตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญคุณผู้ฟังในการกำหนดทิศทางนะครับการพัฒนาเมืองแล้วก็การพัฒนาประเทศด้วยนะครับโดยการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็นไปอย่างหนึ่งเลย มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ความต้องการของประชาชนพร้อมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการวางผังเมืองครับต้องตอบสนองการพัฒนาในทุกๆมิตินะครับวันนี้แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านบอกครับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการนำนะฮะผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562เนี่ยมาใช้ครับเป็นกลไกในการยกระดับการพัฒนาเมืองจากเดิมผังเมืองที่เป็นกรอบนโยบายสู่การเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผังเมืองนะครับอย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศต้องทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับพื้นที่จริงเพื่อกำหนดการวางผังเมืองตอบสนองการพัฒนาเมืองในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะฮะจากท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ที่เดินหน้าเพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเรียกว่าครอบคลุมครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับในการติดตามเรื่องราวเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่

0: ยเรียกกลับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต
0: ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแ

0: ัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
2: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภู ูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางอองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
10: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์

0: เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
4: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
7: โหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
7: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีกลับมาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีค่ะห่วงความปลอดภัยของประชาชนค่ะกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและก็น้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาวิชพันธุ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะคะรับมือสถานการณ์ฝนนะคะวันนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569ปริมาณฝนจะมากกว่าขาปกติโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังและก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมนะคะพร้อมกับเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้มากให้ได้มากที่สุดค่ะทางด้านนางเศร้าพลอยทะเลก็กล่าวว่าจากการประเมินและก็คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศก็พบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะทําให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขค่ะทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อนะคะและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ป่วยทุกคนนะคะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดวิตแล้วก็วิชภัณฑ์นะคะให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเตรียมพร้อมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและก็พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ใช้ออกซิเจนนะคะยิ่งตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนติดตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มข้อให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนะคะและก็ทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง9สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องยังคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะอากาศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีแน่วันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็น1ใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS จะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้ส่วนเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่1ไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนึงค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไร

ก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั้นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตะหวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าผากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นๆเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพล้อยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีๆแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชัยช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

ีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมวลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

เช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมพาร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิการเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: ทอทอ
12: อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
13: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
12: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
13: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
14: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมพ5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารานพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
16: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
18: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
16: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซีย
19: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด ียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะมานำสาระเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวทางสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามักจะเห็นข่าวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ นะคะเป็นการก่ออาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะในหลากหลายข่าวแล้วก็จริงๆป่านว่ามันมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันในหน้าสังคมค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็การที่เราจะต้องจัดการให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะต้องแก้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับบุคคลการทำความเข้าใจกับบุคคลนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราถึงลุกขึ้นมาก่อเหตุที่มันอุกอาจแบบนี้นะคะมันมีโรคทางสุขภาพจิตไหมมันมีโรคอะไรที่เราอาจจะต้องไปแก้ไขที่ต้นตอเพราะว่าการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะวันนี้ป่านเลยหยิบยกเรื่องของโรคบุคลิกภาพผิดปกติหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของไซโคพาธซึ่งไซโคพาธเนี่ยคือโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็จะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวในหน้าสังคมช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยถกเถียงกันนะคะในสังคมเราเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นที่พูดถึงเนาะทั้งในเรื่องของกฎหมายนะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการลงโทษควรจะหนักแน่นกว่านี้ไหมควรจะมีการประหารไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าคำว่าไซโคพาธเนี่ยมันก็มีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุว่าไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมก็คือเขาจะมีลักษณะขาดความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคือเขาบอกว่าสาเหตุนะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับโรคนี้ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของด้านจิตใจก็ส่งผลเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของด้านสังคมด้วยนะที่ปันพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สาเหตุตรงนี้นะคะเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่คือมาดูกันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะในส่วนของเรื่องปลายเหตุยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดูได้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องแบบนี้ในสังคมได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนจะมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมาจากการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรือมีอาชญากรรมในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยกสภาพสังคมรอบตัวที่มันโหดร้ายนะคะมันก็เลยจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมีการแสดงอาการของโรคที่มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้างมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นในสังคมนะคะหรืออาจจะมีความปกติเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมนะคะแล้วก็มักจะกระทำความรุนแรงซ้ำๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะที่วันนี้ปั่นหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือปั่นว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของกฎหมาย
นะคะว่าเราควรจะลงโทษยังไงนะกับเรื่องนี้กับผู้ต้องหาแบบนี้ที่เคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วเราควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงกว่านี้ไหมไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุซ้ำๆมุมนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะคะก็ใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการลงโทษให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ป่านมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะคะมันก็ตามมาจากปัญหาเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าครอบครัวมันมาแบบไม่ดีคุณผู้ฟังการที่เราจะมีลูกสักคนนึงแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีในสังคมเนี่ยแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบให้สังคมเรามีบุคลากรที่ดีนะคะแต่การที่เรามีลูกแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนหนึ่งถูกบ่มเพาะขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุเนี่ยคือหมายว่าอาจจะต้องมามองกันให้ลึกลงไปหน่อยว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้ในอนาคตได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเดียวไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ต้องอบอุ่นต้องบ่มเพาะเด็กเนี่ยให้โตมาเป็นคนที่ดีได้ในสังคมโดยที่เป็นคนดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณผู้ฟังแต่พอการเลี้ยงดูแบบผิดๆโตมาแบบผิดๆมีอาชญากรรมมีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเราจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนนะคะมันก็อาจจะลดผลกระทบเรื่องนี้ได้นะไม่มากก็น้อยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนะต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะในหน้าสังคมของเราในทุกวันนี้นะชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสะเทือนใจมากจริงๆอ่ะนะคะฉะนั้นทุกภาคส่วนนะแล้วก็เริ่มต้นจากที่ครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลลูกนะคะบุตรหลานให้เป็นอย่างดีก่อนนะมันก็จะได้ลดผลกระทบเรื่องของโรคนะคะโรคนี้ก็คือไซโคพาธนะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไม่ให้มันมีคนลักษณะแบบนี้ในสังคมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคนใกล้ตัวเราไหมหรือยังไงนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ดีก่อนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทัน

0: จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะเรารู้จักโรคไซโคพาธนะคะซึ่งเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวในหน้าออนไลน์ที่เราเห็นกันทุกๆวันนะคะอย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ปั่นพูดถึงนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะแน่นอนสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแรกนะคะในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมือนเป็นกันชนนะที่จะช่วยปกป้องคนในครอบครัวจากสังคมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายมิตินะคะชวนกันมาดูนะคุณผู้ฟังมันมีหลายมิติมากที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนขัดเกลาเป็นคนสร้างคนขึ้นมาเนี่ยมันหลากหลายมิติมากที่มันขึ้นอยู่กับครอบครัวนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาแน่นอนเรื่องของการขัดเกลาที่ปันพูดถึงคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเนาะไปโรงเรียนนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะเป็นสถานที่ที่สอนทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานภาษากิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของคุณธรรมต่างๆเรื่องของการทำให้เด็กๆเข้าใจถึงบทบาททางเพศนะก็ด้วยเหมือนกันสิทธิหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือเราทานข้าวเป็นแล้วพูดได้เนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านนะคะแล้วการปลูกฝังความคิดอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมักจะฝังรากลึกในจิตใจของคนคนหนึ่งนะฉะนั้นการขัดเกลาที่มันลึกที่สุดเนี่ยมันมาจากสถาบันครอบครัวนะคะการสร้างคนคนหนึ่งให้มีเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากที่บ้านเลยก็ว่าได้นะมันมาจากครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ถ้าการเริ่มต้นในการปลูกฝังเด็กเนี่ยมันมาไม่ดีนะคะมันก็อาจจะไปต่อยอดให้กลายเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยอย่างถ้าใครหลายๆคนนะเคยได้ยินคือเขามักจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกบ้านเป็นเซฟโซนแต่บางคนบ้านไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของเรานะคะนี่แหละค่ะที่มันแสดงถึงความมั่นคงในจิตใจนะก็เป็นอีกมิตินึงนะว่าเขาจะรู้สึกว่าบ้านหรือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขได้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องของ LGBTQ ที่บางบ้านก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคุณผู้ฟังคือก็มีหลากหลายบ้านนะคะที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนะแล้วก็ทำให้จิตใจของคนคนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่บอกเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนคนหนึ่งรู้สึกว่าคือที่บ้านเราเนี่ยอบอุ่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพร้อมจะรับมือกับความเครียดนะคะแรงกดดันทางสังคมได้นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือสำคัญเลยนะลดปัญหาเรื่องของจิตเวทได้นะคะในการเลี้ยงดูเอาใจใส่นะที่มันอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีการที่ที่มีผู้ป่วยนะคะมีคนป่วยเนี่ยสาเหตุมาจากที่บ้านเยอะนะคะสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่อบอุ่นการกดดันจากครอบครัวทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะวิตกกังวลนะหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งมันอาจจะแย่กว่าการที่เรามาเจอภาวะกดดันที่ภายนอกบ้านนะเนาะแต่ว่าครอบครัวยังอบอุ่นเราก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในครอบครัวได้แต่ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้คน

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยคือพื้นฐานหลักๆมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการดำรงชีพนะก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาปัจจัยสี่การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตามที่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะก็บางบ้านอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีประเด็นที่เขาพูดคุยกันในสังคมนะว่าถ้าไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีลูกนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีลูกน้อยสาเหตุหลักๆก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากนะคะกว่าสถาบันอื่นๆเพราะว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นแล้วก็เป็นสถาบันหลักที่จะปลูกฝังขัดเกลาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคมเนี่ยการพัฒนาในครอบครัวมีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนคนหนึ่งโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมพัฒนาสังคมได้เป็นแรงสำคัญของสังคมหรือเป็นปัญหาของสังคมนะคะฉะนั้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงนะคะก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับสาระสารภาพ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำประเด็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสาเหตุหรือต้นเหตุในส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะก็คือการบ่มเพาะจากสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นรากฐานที่ดีนะคะให้กับคนคนหนึ่งจะเติบโตมาใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มีส่วนมาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านจิตเวชเรื่องของทางจิตใจเรื่องของความมั่นใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนมาจากการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาจากต้นตอของครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งแรกนะที่เราควรจะใส่ใจนะแล้วก็ในส่วนของปลายเหตุนะอย่างที่บันบอกคือพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มันทันสมัยนะมันรองรับกับสังคมแต่ว่าเข้าใจได้ว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแก้ง่ายกว่าเนี่ยทำก่อนเถอะค่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวนะคะว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องครอบครัวใครครอบครัวมันถ้าเราเห็นปัญหาว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาใช้ความรุนแรงนะคะก็อย่าเพิกเฉยเลยคุณผู้ฟังคือเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปช่วยหรอกแต่ช่วยแจ้งหน่วยงานหน่อยหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะคะเพื่อไม่ให้คนคนหนึ่งถูกทำร้ายจากครอบครัวจนกลายเป็นว่าพัฒนาไปเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาพจิตใจที่เขาพร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกันให้มากๆนะคะให้ความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มต้นจากสถาบันที่ปลูกฝังรากลึกในจิตใจนะคะจะได้ลดปัญหาทางสังคมของเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสาระสารพันหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะก็จะมีหลากหลายวันนะที่จะมีผู้จัดแต่ละท่านนะคะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณผู้ฟังกันในส่วนของวันจันทร์นะคุณผู้ฟังก็จะพบกับป่านนะในทุกวันจันทร์21 นาฬิกานะคะจนถึง22 นาฬิกานะคะกับสาระสารพันค่ะวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแช่วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอพลายลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูลมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณ

คุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวศสุนทรจำมอนเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่สามคุณชอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องสามเพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการ ั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า19%จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสง่าอารัมภี2ศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินนะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันเป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มด้วยคืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณฉลาวประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะ4เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

จะดูหรือคะดวงอกไม่ได้ยกตรงคุณคะมัวหลงเลือกเพ่งไม่รู้เชิงเพ่งไม่ลองปรึกษา

0: ฉันได้ไหม
1: ฉันตอบเธอได้อย่างไรที่รู้จริงว่าเป็นใครที่เคยเป็นมา
0: ต่อนายว่ารักมีแล้วจะให้

มนั้นอยู่อยู่ได้เล่าจ้า

ฟังคุณบุญชั่วฮิรัญสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แปดอย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำการเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สหัสที่ตัวปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญมาฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้ามันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิมคือที่จมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่ให้จิตเราบรรลุความดีได้ให้คอยเฝ้าดูลมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้คอยดูอยู่เรื่อยตั้งสติไว้อย่าให้มันเผลอลมหายใจมีอยู่แล้วทุกคนยกเว้นคนที่ตายไปแล้วจึงไม่มีลมหายใจคอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อย ไม่ต้องคิดอะไรต่างๆนานาไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนหรือนึกถึงทรัพย์สมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามาก่อนหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่าจิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆไม่ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ช่วงระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกคือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะจิตเรายังมีกำลังพอเราต้องฝึกหัดไปก่อนหัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วหรือสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้อย่างนี้เพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ก็กำหนดรู้ได้ลมกว้างขวางใหญ่โตแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเราลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละหายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รู้ไว้เรียกว่าระงับกายสังขารลมสงบใจสงบลมนิดเดียวสติกับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่าชาติก่อนให้คอยรู้ไว้บุญเรามีอยู่เราได้ทำบุญไว้อยู่เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆคฤหัสถ์มีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานาประการแต่การฝึกการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวันต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันทีทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่ความเมตตากรุณาจิตมีแต่ความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตาจิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำนึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิต้องไปสวรรค์แน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติสวรรค์พรหมโลก ถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วจิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพุทธเจ้าการฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่16ขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อทำจิตสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้นนี้เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาไพบูลย์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไป
0: ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
1: ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่ กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดทั้งหมดนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราเอาเฉพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึง16ขั้นเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแจ้งชัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมากจิตใจของเราจะเห็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วเนี่ยอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำให้ทำตามนี้ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็สังเกตดูทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆวันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ทำอานาปานสตินั่นแหละจิตของพระองค์จึงสงบลงพ่อพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้7ขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูไปดูงานเห็นไม่มีใครก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิใจสงบวันที่จะได้ตรัสรู้ก็เอาอานาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติมาทำจิตพระองค์ก็ถึงได้บรรลุวิชชา3อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตญาณรู้การอุบัติ ของสัตว์ทั้งหลายรู้อาการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกไปอยู่ที่ไหนก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายานปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกจากใจได้หมดหรือยังอาสวัคคายานเดี๋ยวกำหนดรู้กิเลสว่าหมดแล้วหรือยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระองค์ก็ชำระกิจของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังได้เลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกนั่นแหละเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติพระองค์ก็ทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งว่าจักชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระได้หมดสิ้นถ้าเราทำได้เราก็เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกคนที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าบุตรของเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าคุณธรรมอื่นก็เรียกว่าทายาทธรรมทายาทคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้น
2: การทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนานี่มันมีอยู่5อย่าง5อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกาม ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามฉันทะเนี่ยคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้า

เราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่ก็แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเครื่องประดับตกแต่งของเก่าเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลักมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะมันเป็นของทำให้ขุ่นมัวมันขุ่นมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเลสกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รักหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแต่ก็เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนมันไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นหรือตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบเราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอันที่สองเรื่องของพยาบาทมุ่งร้ายก็มาจากความโกรธนั่นแหละไม่ถูกใจสักอย่างพูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถทำให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรค

0: อันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาคือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลลาวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้8 วิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงใน7 วิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียพอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามี8 วิธีนั้นไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายๆอย่างมี8 วิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่า8 วิธีอยู่แล้วกันนี่นั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขา2 ข้างแล้วก็นอนตะแคงก็งีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทธัจจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็ให้หาวิธีแก้ไขระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นท้องโบเข้าไปนั่นล่ะพระองค์ทำความภาคความเพียรอย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทำเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้จะกินข้าวเม็ดวันหนึ่งเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบ๋ไปเลยเห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่มีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภัตตปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทาง3 เดือนทั้งที่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะเดินทาง3 เดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภัตตปริภาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงธรรมให้ฟัง อากาเสวปดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเลยตัดสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้จริงจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจักกุจจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพุทธเจ้าความพยายามของพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่4ข้อที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจคิดว่าโอ้ยวิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่ลังเลสงสัยเนี่ยว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่านี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกว่าให้ไว้ให้หมดมีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยยิ่งเราไปเห็นสถานที่ที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่พระองค์ทรงปองอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่เขาเป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้ เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปขนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินเอาไปอันนี้มีอยู่มีจริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภทัปปริภาชกพอปวดสุภทัปปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภทัปปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้แล้วก็อันที่3คือทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอันที่4อุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันที่5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เราก็ทำอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีกบางก็มีด้วยประการละเช่น
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดติโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซที่ข้าพเจ้าได้นำบันเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบุรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลาย อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์ที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คไวฟ์แล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกให้ท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: อบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ ฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีม New Media ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางฮอกกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆของรางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพี่กบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือ นฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่
0: ะ
1: ในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพายุหาดยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเต็มงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค
0: ่ะ
1: ก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยตาม
0: แต่สั่งการไปแล
1: ้
0: ว
1: นะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแย้มเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ 200-300 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา จับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแหยมมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนของทั้งสองประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นaction plan ค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผน action plan ว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคุณอนนท์เขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษ ษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
2: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
0: ดิฉันไม่ท
2: ัน นาทีหมด
0: ว
2: ัน
0: แรกวันที่1
2: ใช่
0: ว
2: ัน
0: ที่1
2: ไม่ทันเป็นการออมพลัสนะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
0: คือทุกคนว่าไ
2: งถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างงั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
0: ้
2: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
0: ให้ถึงคนเงินน้อย
2: ๆอันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
0: ้
2: ผ่าน Bond Connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะอีกรุ่นนึงก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
0: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนน
2: ี้นะค
0: ะอนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะมีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ
1: พิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว7โมงเช้าแล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไรของรางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ 7:00 นแล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเสียงคุณนฤนาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติ ดตามได้ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวลคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมเอาทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ชื่อตอน
1: ง่ายมาก
0: แล้วท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
0: รูปกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี
1: ่ดิฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้ไว้โชว์ก่อนนะ
1: อย่านะอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้เรดิโอไทยแลนด์รู้รักภาษาไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถือง่าย
0: นี่
1: สะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเนี่ย
0: นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย 7:00 นแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค
0: ่ะ 7:00 ก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค่ะ
1: แต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
0: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: ดีกว่านะคะ
0: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

ณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแหละครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการ

ไอ้ช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000 คนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมด
ซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานIEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้อง
และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันติดคองร้องข่าวค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชาตรีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้ม